0: ตลาดรองรับผลผลิตล่วงหน้าระบบบริหารจัดการสต็อกแล้วก็การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปนะครับเพื่อให้ระบบตลาดสามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรไทยในลักษณะบูรณาการนะครับเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแจ้งนายอำเภอนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลุงแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายเชิงลุกนะครับหากพบการกระทำผิดให้ประสานบังคับใช้กฎหมายโดยทันทีนะครับพร้อมกำหนดมาตรการกำกับนะครับติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับกรณีตรวจพบการเพิกเฉยหรือว่าละเลยไม่รายงานข้อมูลนะครับก็ให้พิจารณาโทษทันทางวินัยและก็อาญาขั้นสูงสุดนะครับก็เรื่องของปัญหามะพร้าวนะครับหลังจากที่มะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับมีราคาตกต่ำกันนะครับก็หลายภาคส่วนก็ช่วยกันนะครับในการจะแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับให้จำหน่ายราคามะพร้าวที่สูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเรียกว่ามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะพี่หนุ่มเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียกว่าวิเคราะห์นะปริมาณของมะพร้าวแล้วก็การวางแผนที่จะแปรรูปต่างๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของการหาตลาดที่จะกระจายมะพร้าวในช่วงที่ราคาตกต่ำเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นข่าวคราวเรื่องของทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนก็มีปัญหาเรื่องของล้นตลาดเหมือนกันนะคะท่านทุปจีก็มีการผลักดันขับเคลื่อนนะคะทั้งระบบเหมือนกันทั้งเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะดูแลเรื่องของการแปรรูปมะพร้าวแปรรูปทุเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงการหาตลาดช่องทางออนไลน์ที่จะกระจายทุเรียนไปยังต่างประเทศด้วยนะคะมีการไลฟ์กับอินฟลูเอนเซอร์นะคะพิมพ์รีพลายต่างๆแล้วก็ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของการเอาทุเรียนเนี่ยนำไปกระจายสู่ต่างประเทศในประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การไลฟ์สดขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกันโมเดลนี้ก็จะนำมาใช้กับมะพร้าวเหมือนกันในเรื่องของการดูทั้งระบบในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะ
0: ครับก็เนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีในส่วนของการผลิตสินค้าเกษตร
1: เยอะ
0: คร
1: ับ
0: หลายชนิดด้วยกันนะครับเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ไปอุดหนุนทุเรียนแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งลูกนะครับก็
1: ชอบกินทุเรียนไหมคะน้องหุย
0: ต้องหรือว่า
2: ชอบ
0: นะครับถ้ามีคนซื้อให้ก็ชอบด้วยนะครับ
1: ยิ่งชอบใหญ่เลย
0: ไม่ต้องซื้อเองนี่น่าจะชอบมากกว่านะครับ
1: แต่จะบอกว่าทุเรียนน่ะพี่หนุ่ม คือทานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทานในราคาที่อร่อยแล้วก็ย่อมเยานะเพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะแพงมาก
0: ใช
1: ่2วันนั้นซื้อแพ็คเดียวอ่ะ380ได้2เม็ดอ่ะพี่หนุ่ม
0: ครับอยากกินทุเรียนใช่มั้ยก็เลยไปซื้อที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่า
1: จังหวัดได้ไปกรุงเทพพอดีแล้วจังหวัด
0: ก็อยากนะครับก็ปรากฏว่าราคา
1: แพงมาก
0: แพงมากนะครับใช้คำว่าแพงมากนะครับ
1: กินทุเรียนบ้านเราเนาะทุเรียนบ้านเนาะอร่อยมันด้วยนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่นะครับก็ลานสกาก็ทุเรียนอากาศดีนะในปลูกที่ต้นน้ำดีอากาศดีด้วยนะครับทุเรียน
1: ก็อร่อยนครศรีของดีหลายอย่าง
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับน้องพงศ์กับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับจากพี่ดามเพื่อหัวไซนะครับขอเพลงรองเท้าหน้าห้องนะครับของคุณสายันนิรันดร นะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับรับฟังจาก Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงหยาดฟ้ามาดินนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: กลับมาเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับบางครั้งบางเพลงก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้ได้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็จะมีเสียงการถ่ายทอดผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณมาก่อนก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับน้องหงครับน้องหลุยครับ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับท่านก็ได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสนะครับพร้อมกับพบกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะครับแล้วก็หารือกันนะครับยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยก็ฝรั่งเศสนะครับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงนะครับนอกจากนี้มีการผลักดันนะครับเรื่องของ FTA นะครับระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปด้วยนะครับ
2: ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้หารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครองค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยสาระสำคัญในการหารือนะคะก็ประกอบด้วย4ประเด็นด้วยกันค่ะคือการส่งเสริมเรื่องการค้าและการลงทุนร่วมกันนะคะให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกนะคะอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะและประเด็นที่2ค่ะคือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสภาพยุโรปนะคะก็ตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศค่ะและประเด็นที่3ค่ะคือการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะและ4ค่ะสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่าไทยเรายึดมั่นนะคะเคารพในหลักอธิปไตยและสันติภาพนะคะรวมถึงเรื่องของกฎหมายสากลค่ะและการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนี่ยก็เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะไม่ได้มีความคืบหน้าแล้วก็เราก็จะยึดการดำเนินการนะคะตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่แล้วในเวทีสุดยอดอาเซียนนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาก่อนนะคะโดยในโอกาสนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เป็นความเรียกว่าก้าวสำคัญเนาะสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสนะคะ MEDEF International ค่ะและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นจังหวะสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่นะคะซึ่งไทยเรามีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงครบวงจรแล้วก็มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของบรรยากาศการพบกันนะครับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ท่านประธานาธิบดีนะครับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับท่านก็ร้องเพลง Make in Thailand ด้วยนะครับให้ประธานาธิบดีได้ฟังด้วยนะครับ
2: ท่านนายกเนี่ยกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสอ่ะระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนะคะพี่หนุ่มซึ่งเมื่อวานนี้25ท่านก็ได้ไปเข้าพบหารือกับทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็หลังจากที่ได้หารือกันเสร็จนะคะทางด้านของนายเอ็มมานูเอลนะคะมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพคู่นะคะกับท่านนายกของเราในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็หน้าหาที่พี่หนุ่มบอกก็คือเปิดเพลงคาราบาว Made in Thailand
0: ครับ
2: ประกอบกับภาพก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นเน
0: า
2: ะ
0: ความอบอุ่นนะครับเราก็หวังว่าการพบปะครั้งนี้นะครับก็จะเป็นไปในทิศทางบวกนะครับไม่ว่าในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็น่าจะเป็นความร่วมมือในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับการซื้อขายสินค้านะครับนอกจากนี้ก็มีการแสดงเรื่องของผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยด้วยนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เรื่องของชุดไทยนะครับที่จะผลักดันนะครับไปสู่มรดกโลกนะครับที่มีมาแต่โบราณนะครับเรื่องของชุดไทยนะครับทั้ง8แบบนะครับที่มีการนำเสนอกันนะครับก็จะเรื่องช่วยกันเร่งในการที่จะผลักดันแล้วก็ขับดัน ผลักดันนะครับชุดไทยแล้วก็เรื่องของความร่วมมือนะครับในการที่จะมีผลนะครับในอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยนะครับก็เห็นเราก็อาจจะสามารถที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆครับที่อยู่ในชายแดนนะครับในระหว่างที่มีการสู้รบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะได้ยึดดินแดนหรือว่าอยากจะยึดครองประเทศไทยเราก็ไม่อยากจะทำสงครามนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเรื่องของการที่จะพูดคุยกันไม่ชัดเจนนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็น่าจะท่านน่าจะมีโอกาสได้อธิบายให้กับฝรั่งเศสฟังนะครับเรื่องของที่มาที่ไปของปัญหานะครับฝรั่งเศสก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสเองจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ในทางไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเหมือนกันพี่หนุ่มเพราะว่าฝรั่งเศสเองเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของเขาเรียกว่ากัมพูชาเนาะเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสด้วยช่วงนั้นนะคะมีช่วงที่ต้องมีการทำแผนที่เนาะระหว่างประเทศไทยกัมพูชาในช่วงในอดีตด้วยนะคะก็มีเป็นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ทางด้านของท่านนายกก็เลยต้องมีการชี้แจงเรื่องการยกเลิก MOU 44ว่าที่ผ่านมา25ปีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความคืบหน้าในการที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยกเลิกก่อนเพราะว่ามันมีแต่การทะเลาะขัดแย้งกันนะคะถ้าเรายึดตามหลัก MOU อันนี้นะคะก็เราก็หันมาใช้เป็นเรียกว่าก
0: ฎหมายทางทะเลอันครอสเข้ามาแทนนะครับ
2: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับมีบทเพลงเพราะๆจากท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับโชคดีครับแฟนนะครับของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วก็จะรู้แล้วชื่ออีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วจะรู้ว่าพี่รักนะครับของคุณทอนคุณทูลทองใจนะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับกับบรรยากาศในห้องส่งนะครับท่านผู้ฟังครับบอกได้ว่าสุดอบอุ่นเหลือเกินนะครับกับวันนี้มีน้องๆมานั่งสังเกตการด้วยแล้วก็ช่วยในการที่จะนำเสนอข่าวสารด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับมีหลายเรื่องเลยกันนะครับที่เป็น Talk of the Town เป็นไวรัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับในส่วนของทีมชุดนะครับก็มาแก้ข่าวนิดนะครับว่าทีมชาติทีมชุดของประเทศไทยนะครับไม่ได้ walk out นะครับแค่ขอยอมแพ้แค่นั้นเองนะครับกับเพราะว่านักกีฬาไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะครับนี่เหตุผลที่ให้มานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นไวรัลด้วยนะครับเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์สดนะครับ
1: ผ่าน
0: แพลตฟอร์มนะครับ18บวกนะครับ
1: มีใครได้มีประสบการณ์เข้าไปดูไหมคะ
2: ไม่นะครับ
1: ไม่มีเนาะโอเคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นคือ Talk of the Town เลยทีเดียวแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการกำหนดมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นนะคะการไลฟ์สดอนาจารหรือว่าคอนเทนต์เถื่อนนะคะแล้วก็มีการเตือนนะคะผู้เผยแพร่แชร์คลิปเนี่ยก็มีโทษเช่นเดียวกันทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะนายชัยชนกคิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแถลงผลการหารือการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายนะคะผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารค่ะภายหลังประชุมร่วมกับคาร่าโกะนะคะ Director of Public Policy Central Southeast Asia and ASEAN นะคะของ Meta บริษัทแม่ของ Facebook นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกำหนด4มาตรการดังนี้นะคะ1ค่ะกระทรวง DE EDA นะคะจะรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็ส่งต่อให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ค่ะมาตรการที่2นะคะจะมีการเร่งรัดการปรับหลักเกณฑ์การดูแลแพลตฟอร์มใหม่นะคะเพื่อให้แพลตฟอร์มมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทันทีหากเพิกเฉยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายมีความผิดร่วมค่ะและ3ค่ะร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta นะคะเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกและ4ค่ะเตือนประชาชนนะคะว่าการกดไลค์หรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่นะคะในทางอ้อมเช่นเดียวกันแม้ว่าการดูสื่อลามกอนาจารหรือการกดไลค์อาจจะไม่มีความผิดแต่ว่าการกดแชร์นะคะหรือส่งต่อถือว่าเป็นความผิดสำเร็จทันทีนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา14วรรค4นะคะการนำเอาข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อหรือแชร์นะคะข้อมูลภาพหรือคลิปลามกอนาจารถือว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา14วรรค5นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมหรือคลิปอนาจารต่างๆนะคะก็ขอให้กดรายงานรีพอร์ตนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์141441ทันทีค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่รับชมไลฟ์สดอนาจารแบบนี้ก็มีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมคะน้องหลุย
2: ใช่ครับผมโดยก็ควรระวังนะครับผมก็คือการไม่กดลิงก์แปลกปลอมนั่นเองหรือว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารอะไรพวกนี้ครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ยืนยันเป็น OTP ครับคือเขาส่ง OTP มาแล้วก็ให้เราส่งไปเพื่อในการเข้าไปในเครื่องไปเอาข้อมูลครับผม
1: ก็คือถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ก็อาจจะนำข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ในการทำบัญชีม้าหรือทำธุรกรรมผิดกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นอันตรายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปดูในคอมเมนต์ของไลฟ์ต่างๆมันก็จะมีแบบว่าชมเนื้อหาที่สนุกวันนี
2: ้
1: กดลิงก์นะคะเนี่ยก็กดไปปุ๊บอาจจะมีการให้กรอกเพื่อว่าเป็นลงทะเบียนเข้าชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆก็จะเป็นเรียกว่าไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะว่าเงินในบัญชีเราอาจจะหายเกลี้ยงก็ได้นะคะกับรูปแบบแบบนี้เตือนกันไว้ค่ะพี่หนุ่ม
0: ครับก็จะเกิดว่าเจอการไลฟ์สดนะครับแบบนี้นะครับ18บวกไม่ดีนะครับให้กดรายงานนะครับอย่า กดดูนะครับก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับ
2: อย่ากดเลย
0: นะครับแล้วก็ ป็นเรื่องของที่จะต้องระวังกันด้วยนะครับกับเรื่องของที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับที่อาจจะเป็นไม่ดีนะครับนี่ก็มีโซเชียลนะครับสามารถแคปไม่ทันนะครับปรากฏว่ามีของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งนะครับเข้าไปดูด้วยนะครับนี่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับแต่ก็โซเชียลก็ได้แคปกันนะครับว่าอาจจะเป็นแอดมินนะครับของหน่วยงานรัฐที่เข้าไปสังเกตการด้วยนะครับกับรายส่วนที่ผ่านมานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดหนาวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดหนาวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลง2บทเพลงด้วยกันนะครับแสนหวังเวิร์ดนะครับของสาลิกากิ่งทองนะครับแล้วก็ผู้ชายหัวครกนะครับขอกันเข้ามาจากอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแสงวังเวิร์ดนี่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุล
1: ค่ะหงปัทมดีเดิมสรี
2: ผมสุกุลแสงวิเชียรครับ
1: ค่ะเรา3คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11: ผ พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยะบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watchองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการแถลงผลการประชุมอยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะมติครม.นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งข่าวก่อนค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนะคะออกไปอีก1เดือนค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและกลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐค่ะโดยทั้งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาในวันที่27นี้ค่ะจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาวันจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะเข้าสู่วาระที่สำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะโดยวันนี้ครม.มีการประชุมที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะและการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีค่ะตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติค่ะโดยทุกวาระนะคะล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรัฐบาลเตรียมร่วมประชุมระดับสูงด้านน้ำของสหประชาชาตินะคะโดยย้ำว่าน้ำคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้ำค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบย์ค่ะและร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานสาระสำคัญคือการยืนยันว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารค่ะการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงค่ะโดยไทยย้ำบทบาทการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดาวเทียมและการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึง AI ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาโดยเตรียมเพิ่มหน่วยรับบริจาคใหม่อีก9แห่งค่ะเข้าสู่มาตรการลดหย่อนภาษี2เท่าผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมการสนับสนุนบริการทางการแพทย์อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การดูแลผู้พิการผู้ป่วยผู้พลภาพทั้งหลายนะคะรวมถึงการเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางให้มากขึ้นค่ะแม้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการชำระภาษีประมาณปีละ280ล้านบาทนะคะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนค่ะและจะทำให้การช่วยเหลือสังคมเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอีกมากค่ะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนนะคะในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EVพร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าเพ พื้นที่ทั้ง3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครฉลองสายฉลองราชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปีและรฟม.จะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของรฟม.การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและอีกเรื่องนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิจารณาปฏิบัติการ Plan of Action เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574ค่ะทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อความแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้ง2ประเทศและประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ 1. หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน2. หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ3หุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในด้านต่างๆอาทิความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.ยังมีหลากหลายมติที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมเห็นชอบจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาทเศษเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อปฏิรูประบบการผลิตครูไทยให้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ค่ะโดยมุ่งผลิตครูคุณภาพสูงในสาขาที่ขาดแคลนพร้อมกระจายกำลังครูลงสู่พื้นที่ชนบทและโรงเรียนขนาดเล็กอย่างตรงจุดค่ะโครงการนี้จะยกระดับการเรียนการสอนผ่านระบบโรงเรียนฝึกหัดครูและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญทั้งภาษาอังกฤษ STEM เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูรุ่นใหม่กว่า 16,000 คนภายในปี 2582พร้อมผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการบรรจุตามความต้องการของพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าสู่ครูคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับบทบาทหน่วยงานดำเนินการบัญชีนวัตกรรมไทยตามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแทนสวทช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้การปรับบทบาทต่างกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสนช.จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบัญชีนวัตกรรมไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะสวทช.จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคแก่สนช.ต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นเดิมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมนวัตกรรมไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้มติการประชุมครม.มีเท่านี้นะคะไม่ทราบพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569โดยในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในวันนี้นะคะทีมโฆษกค่ะก็ได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อขอเลื่อนแล้วนะคะโดยจะเลื่อนไปถึงวันไหนอย่างไรก็จะมีการขอปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนและจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบในคราวต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปในวันใดนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครั้งที่4ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมณสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยไทยก็ยังย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นะคะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภครวม3แห่งด้วยกันนั่นคือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะซึ่งจะเป็นการเช่าพื้นที่รวม8ปีค่ะในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2572เพื่อยกระดับคุณภาพครูและกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ท้องถิ่นค่ะรวมไปจนถึงในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามในปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้

0: ที่จบเป็น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
3: เสียครับค่าโทรศัพท์ที่โทรมานี่แหละ เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวได้ครับป้าครับขอบคุณมากที่แจ้งมานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ยินดีด้วยอันนี้เขาร้องมา
3: ร้องทุกมา
4: ร้องมาว่าไม่ได้โฉนด
3: ครับเราก็ประสานไปประสานไปปั๊บเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ตีติงคุณอาม่าหน่อย
4: ว่า
3: เฮ้ยทำไมไปร้องที่อื่นทำไมไม่หาผมอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหามาหลายทีแล้ว
4: อ้วไปหาแล้ว
3: ไม่ได้เจอ
4: ลืมไปทำให้อ้วเองอ่ะ อ้วก็เลยมารายการกรุงถนอมอ่ะใช่ไหม
3: ใช่เพราะฉะนั้นฝากท่านอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านครับถ้าไปขอรังวัดแบ่งแยกนะครับขอไปออกโฉนดนะครับแล้วผ่านมาเกินเวลาที่กฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดแล้วผ่านไป2ปี3ปีเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านให้ทำหนังสือเขียนก็ได้ไปทวงถามที่ไปยื่นที่สำนักงาน
4: สำคัญคือต้องเขียนทวงถาม
3: เพื่อเขาจะได้ตอบมาเป็นหนังสือให้เหตุผลถ้าเขาไม่ตอบถือว่าละเลยหน้าที่เลยน
4: ะ
3: เนี่ยชาวบ้านก็ใช้สิทธินั้นในยุคสมัยโลก AI แล้วอ่ะนะครับ
4: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดความคืบหน้าของผู้ที่ร้องมานะคะก็ใครมีปัญหาก็สอบถามกันมาได้อ่ะไปสายต่อไปคุณอรุณจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
4: คุณอรุณจะถามว่าจะถอนเงินจากบัญชีคนที่เสียชีวิตได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตเป็นใครล่ะคะ
5: เป็นน้องเมียครับ
3: น้องภรรยาเขาเสียชีวิตนานหรือยัง
4: เสียชีวิตนานยังคะคุณอรุณ
5: กุมภาที่ผ่านมาก
3: ุมภาก็ต้นปีนี้นะ
5: ใช่ๆปีนี้
3: เขามีบัญชีเงินฝากอยู่ค้างอยู่ในธนาคารแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทไหม
5: ไม่มีครับเขาเป็นคนเขาเป็นโสดท่านอยู่คนเดียว
3: เป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วก็เขาเสียชีวิตมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารอะไรครับ
5: ของกรุงเทพครับ
3: กรุงเทพ
5: กับของออมสิน
3: กรุงเทพออมสินนะสองแห่งนะ
5: ครับ
3: เงินเยอะไหมเงินเยอะไหม
5: ไม่เยอะครับ
4: ค่ะ
3: หลักหมื่นหลักแสน
5: ได้ไหม
4: ประมาณเท่าไหร่คะคุณอรุณ
5: มันสองบัญชีรวมไม่เกินสองหมื่นบาท
3: ไม่เกินสองหมื่นนะทีนี้คุณอรุณถามว่าจะทำยังไงจึงจะไปเบิกถอนปิดบัญชีธนาคารทั้งสองธนาคารของน้องภรรยาที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับ
3: ก็ต้องกลับมาว่าแล้วคนตายเนี่ยมีทั้งหมดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
5: มีทั้งหมด5คนครับ
3: ยังอยู่ครบไหม
5: อยู่เอ้าจริงๆเขามี9คนน่ะแต่ว่าเสียชีวิตไป4คนน่ะที่เหลือ5คน
3: อันนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลย
4: เหลือ5คน
3: ยังค่อนข้างยุ่ง
4: แต่ว่า2บาท
5: แต่ว่าไอ้5คนนี้คุยกันแล้วเขาที่มีชีวิตอยู่นะครับคุยกันแล้วเขาบอกเขาไม่ยุ่งด้วย
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรมันขั้นตอนมันอย่างนี้ครับคือขั้นตอนก็คือว่าอยู่ๆจะไปถอนเงินจากบัญชีของคนตายไม่ได้ธนาคารเขาไม่ให้ถอนวิธีการที่จะถอนได้ก็คือหนึ่งจะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อใดที่พี่น้องคนใดเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการก็ไปถอนปิดบัญชีของผู้ตายเอาเงินออกมาแบ่งสรรพี่น้องได้ตามตกลงคนไหนไม่เอาก็ว่าไปคนไหนเอาก็ใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่ตกลงกัน
4: จริงๆ คนที่เป็นทายาทก็คืออย่างน้องภรรยาของคุณอรุณต้องไปจัดการ
3: ก็คือพี่น้องก็ตกลงกันก็ต้องตกลงกันเพราะเขามีพี่น้องหลายคนทีนี้มันมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอรุณฟังอย่างเดียวนะฟังนะหลักนะถ้าคุณจะถามมันจะไม่มีอะไรที่อธิบายไปกว่านี้คือถ้าเขายังอยู่ครบมันง่ายไปที่อำเภอไปที่อำเภอให้ฝ่ายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองบัญชีทายาทให้หน่
4: อ
3: ยว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมีทายาททั้งหมดกี่คนถูกไหมนะครับได้บัญชีทายาทมาแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ธนาคารอ้อนี่เขามีทายาทอยู่แค่นี้นะแล้วมาปรากฏตัวหมดต่อหน้าธนาคารนะธนาคารเขาอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะ

0: ให้เบิกถอนปิดบัญชีให้ก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้จะไม่วุ่นวายเลย
0: อันนี้จะไม่วุ่นวายแต่พอมีทายาทหลายคนมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตเขาก็มีลูกลูกเขาก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะมารับแทนที่คนที่ตายมันซับซ้อนถูกไหม
1: วุ่นวายเลย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกขึ้นมาหนึ่งคนพอศาลตั้งแล้วนั่นแหละจึงจะมายื่นปิดบัญชีทีนี้คุณอรุณเอาไว้ชัดก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือหลักการในทางปฏิบัติคุณอรุณไปที่ธนาคารออมสินสักที่เดียวก่อน
2: ครับ
0: ไปธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะอธิบายเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเหมือนที่ผมพูดนี่แหละแล้วกับ2นะเขาอาจจะมีช่องทางที่บอกว่าให้ไปทำบัญชีทายาทอย่างที่ผมพูดเหมือนกันเพราะงั้นไปพบธนาคารออมสินในกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวเขาจะตอบตรงนี้ถ้าเขาตอบแล้วบอกไม่ได้ล่ะครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกมาเงินไม่มากก็จริงก็ต้องไปตั้งทีนี้อยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับ
2: ไอ้คนตายอยู่กรุงเทพครับ
0: คนตายอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตมีนบุรีเหรอ
2: ไม่ผมอยู่ชลบุรี
0: ไม่คนตายอยู่เขตไหนที่กรุงเทพ
2: อ๋ออยู่ที่บางขุนเทียนครับ
0: บางขุนเทียนถ้าอยู่บางขุนเทียนก็ไปที่ศาลธนบุรีไปที่นั่นนะครับไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่นั่นนะครับก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่คนตาย
2: ปัญหาคือ
1: ยุ่งยากซับซ้อน
2: ไปไม่ถูก
0: ไม่อะครับคุณไปไม่ถูกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผ
1: ม
0: แต่ผมต้องอธิบายให้ลุงอรุณเข้าใจก่อนนะลุง
1: เราแนะนำช่องทาง
0: ลุงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอเข้าใจเสร็จปั๊บอ๋อมันต้องไปยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายคนตายอยู่เขตบางขุนเทียนแล้วก็ศาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางขุนเทียนก็คือศาลธนบุรี
1: ค่ะ
0: นะครับศาลธนบุรีอยู่ซอยวัดสิงห์นะครับอยู่ในเขตปัจจุบันน่าจะเป็นเขตจอมทองจอมทองแยกจากบางขุนเทียนเดิม
2: คร
0: ับ นะคุณลุงนะไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งถ้าไปยื่นต่อศาลถ้าพี่น้องตกลงเห็นชอบด้วยกันเนี่ยเขาจะยื่นให้ฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจะยื่นให้ฟรีตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเห็นชอบด้วยกันนะครับเรื่องของลุงซับซ้อนหน่อยเพราะมีทายาทหลายคนและมีคนที่ตายอันนี้จะต้องทำบัญชีทายาทนะครับเงินไม่เยอะก็จริงทำเถอะครับลุงนะ
1: 20,000 กว่าบาทนะ
0: จ้างทนายสัก 5,000 ให้ทำบัญชีทายาทให้เสร็จแล้วไปยื่นให้อัยการตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับคุณลุงคุณลุงเข้าใจแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะไม่เช่นนั้นธนาคารเขาจะไม่ให้ถอนและปิดบัญชีครับลุง
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: เมื่อวานน้องฝนจำได้ไหมสายสุดท้ายป้าการที่ราชบุรีนะครับที่แกเล่าให้ฟังเรื่องเงินชาปนกิจอะไรนั่นท้ายที่สุดจริงๆก็คือเรื่องว่าญาติแกเสียแล้วก็ต้องการจะถอนเงินจากบัญชีปิดเหมือนกันแต่ไปเล่าเรื่องเก่าเสียยา
1: วโอ้หรอที่เราค้างสายแล้วเดี๋ยวจะคุยหลังไมค์กันนะ
0: ผมโทรไปค
1: ุ
0: ยหลังจบรายการเอ้าแล้วทำไมป้าไปเล่าเรื่องโน้นทำไมไม่เรื่องที่ป้าต้องการก็คือต้องการจะปิดบัญชีเหมือนลุงอรุณนี่แหละ
1: ปิดบัญชีเพื่อนำเงินชาปนกิจ
0: ถ้าอย่างธนาคารออมสินธนาคารธกส.น
1: ะ
0: ถ้าธนาคารธกส.นะครับเขาตายเหมือนสมมติเหมือนตัวอย่างของผมเนี่ยนะชัดเจนนะพี่ชายเสียชีวิตแล้วเขาก็มีบัญชีอยู่กับธนาคารธกส.นะครับก็ทุกคนก็มอบอำนาจไปแล้วก็ให้น้องไปยื่นเขาก็ปิดบัญชีถอนเงินให้
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็ง่ายเลย
0: อันนี้ออมสินก็ธกส.ก็ทำให้แต่ว่าทุกคนต้องยินยอมกันนะถ้าทั้งหมดไปปรากฏตัวได้ต่อหน้าธนาคารในนี้สุดยอด
1: ก็คือเขาไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติม
0: คือก็ต้องสอบนั่นแหละเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทอื่นมาฟ้องเขาภายหลัง
1: ค
0: ่ะนี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับ
1: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้านางจากชัยภูมิสวัสดีค่ะป้านางจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณสนอง
1: จ้ะป้านางต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรล่ะฮะอยู่ที่สายหนึ่งเหรอ
0: ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่สายหนึ่งอยู่สายนัมเบอร์หนึ่งไม่ใช่สายหนึ่งที่นี
1: ่ที่ผมเอาป้านางใช่ไหมต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรพี่ถนอม
0: เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปที่คุณทวัตวรรณวิกรผู้ช่วยผู้จัดการด
1: ้
0: านเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาตอบตรงนี้ใช่ไหมท่านทวัตครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละเอาละพี่ธวัชเข้าสายมาด้วยแล้วนะพี่ธวัชมีรูปขึ้นหน้าจอด้วยก็ได้เดี๋ยวผมถามป้านางหน่อยนะป้านางป้านางจะขอไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านไม่มีไฟแล้วจะขอไฟฟ้าใหม่หรือว่ายังไงป้า
3: ไฟฟ้าเนี่ยป้าขอตั้งแต่ปีพฤศจิกายน
0: ป้าป้านางผมถามป้าเมื่อกี้ผมถามว่าป้ามีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าแล้วจะขอใหม่เลยนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วหรือยังขอใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านป้าเนี่ยป้าบ้านใหม่หรือบ้านเก่าแล้วครับที่ต้องขอไฟเนี่ยครับ
3: บ้านใหม่ค่ะออกมาทำที่ทุ่งนาค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ในทุ่งนาแล้วจะขอไฟใช้ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยค
0: ่
3: ะ
0: มีเพื่อนบ้านเอาของป้าก่อนเอาตอนนี้ของป้าก่อนแล้วบ้านของป้าที่ป้าไปปลูกสร้างบ้านที่ทุ่งนามีบ้านเล็กที่ไหม
3: มีแล้วค่ะ
0: มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยป้าครับถามป้าต่อว่าป้าฟังเป็นหลักนะเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอะนะที่ในหมู่บ้านน่ะต้นสุดท้ายนะครับจนกระทั่งจากต้นสุดท้ายไปถึงนาของป้าถึงบ้านหลังนั้นแหละก็เพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังนั่นน่ะนะครับระยะทางเท่าไหร่รู้มั้ย
3: อัน1กิโลค่ะ
0: ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นเส้นทางระยะทาง1
3: ต้นเนี่ยประมาณ700เมตร
0: ระยะทาง700เมตรถึง1กิโลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านถูกไหมครับ
3: ค่ะ
0: ถึงนี้ป้าต้องการขยายการอันนี้เขาเรียกว่าขยายการใช้ไฟฟ้าไปในพื้นที่นะครับและเป็นพื้นที่การเกษตรหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับ
3: เป็นพื้นที่การเกษตรแต่ว่าเราไปทำบ้านแล้วอะค่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย
0: ไปอยู่และทำและต้องการใช้ไฟเพื่อการเกษตรด้วยไหมครับหรือว่าอยู่อาศัยอย่างเดียว
3: อยู่อาศัยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการเกษตรก็ใช้ของโซลาร์เซลล์อยู
0: ่โอเคทีนี้ป้าเคยไปยื่นขอมาแล้วหรือยัง
3: ไปยื่นแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปีไหนครับปีครับป้าครับ
3: ปี67ค่ะ
0: ปี67ไปยื่นที่ป้าไปยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าที่อำเภอภูเขียวเนี่ยเนาะไปยื่นตั้งแต่ปี67แต่มาจนถึงบัดนี้69แล้วยังไม่ได้ไฟถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
0: ทำยังไงถึงจะได้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ครับป้าเอาละนี่แหละประเด็นอยู่แค่นี้ครับป้าไปเล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่เนี่ยซัดได้ประเด็นแล้วให้ท่านผู้ช่วย
5: ท่าน
0: ธวัชชัยได้ตอบตรงนี้ครับว่า1ป้าเคยไปยื่นหลักการเป็นไงครับท่านธวัชชัยครับ
4: ครับขอบคุณครับจากกรณีของคุณป้านะครับได้มายื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของกลุ่มบ้านหนองบัวคำหมู่8ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีครัวเรือนอยู่จำนวน6ครัวเรือนนะครับ
0: ครับ
4: ทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวเนี่ยได้เข้าดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จนะครับก็เนื่องจากบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมนะครับ
0: ครับ
4: ก็ต้องมีวิธีดำเนินการคือประกอบด้วย1ต้องติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงแล้วก็ที่ตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ครอบคลุมจำนวน6ครัวเรือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น873,000บาทนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้ง6ครัวเรือนนะครับ 87,300 บาทโดยหลักเกณฑ์แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีเงินลงทุนให้กับครัวเรือนนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ7,500 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้จัดส่งรายละเอียดเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเรื่องงบประมาณให้กับคุณป้าต่อไปแล้วนะครับครับ
0: 87,300 บาทนะครับ
5: 80,000
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่
4: เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคร
0: ับ เฉลี่ยต่อครัวเรือนแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยอุดหนุนนะครับ 75,000 บาทถูกไหมถูกต้องไหมครับ
4: ครับถูกต้องครับ
0: เพราะงั้นแต่ละครัวเรือนก็จะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ 80,000 บาท
4: คร
0: ับ ถูกต้องไหมท่านหรือว่าได้อุดหนุนทั้งหมดหรือว่าชาวบ้านต้องด้วย
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากกลุ่มดังกล่าวนะครับ หากมีครัวเรือนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ
0: เอามาเฉลี่ยได้อีกใช่ไหมครับ
4: ครับครับเพื่อที่ไฟฟ้าจะไปดำเนินการสำรวจแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่าย
0: ที่
4: จะให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับ
0: ที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะขออนุมัติไปทางโคราชเนี่ยนะครับอันนี้จะขออนุมัติวงเงินให้ชาวบ้านทั้งหมดเป็นการขยายไฟเข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าชาวบ้านต้องร่วมจ่ายอย่างที่ว่าด้วยครับ
4: อ๋อไม่ครับก็คือทางให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อพิจารณางบประมาณดังกล่าวนะครับ
0: ถ้าลงมาก็ชาวบ้านไม่ต้องร่วมจ่ายถูกต้องไหมครับ
4: ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อแต่ปัญหาก็คือว่าท่านจะอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม
4: ่ครับถูกต้องครับ
0: อันนี้บอกไม่ได้
4: ครับยังบอกไม่ได้คร
0: ับยังบอกไม่ได
4: ้ต้องให้ทางหน่วยงานพิจารณาเรื่องงบประมาณนะ
0: ทางไฟฟ้าเขตได้ทำหนังสือไปแล้วถูกต้องนะครับ
4: ครับถูกต้องครับ
0: ทีนี้ถ้าไฟผมทิ้งต่างว่าถ้าไฟฟ้าเขตไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติถ้าชาวบ้านยื่นเรื่องไปแล้วถ้าชาวบ้านบอกงั้นคนละประมาณ 80,000 บาทถึง 79,000 บาทเศษหรือประมาณ 80,000 ต่อรายเนี่ยแล้วชาวบ้านออกเองเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าทำให้เลยได้ไหมครับ
4: ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่เขาเรียกว่าค่าสมทบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดำเนินการได้ครับ
0: อ๋อถ้าชาวบ้านยินยอมพร้อมใจการออกค่าสมทบเพิ่มเติมแต่ละครัวเรือนก็สามารถจะดำเนินการได้เลย
4: ครับ
0: แต่ถ้าจะให้ไฟฟ้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับซึ่งรวมแล้ว6ใครสายหลุดครับเนี่ยท่านธวัชชัยยังอยู่ใช่ไหมครับ
1: ท่านธวัช
4: อยู่ครับ
0: โอเคครับถ้าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าออกค่าจ่ายตรงนี้ขยายเขตการใช้ไฟไปให้ทั้งหมดอันนี้ต้องรอการอนุมัติถ้าเขาไม่อนุมัติหรืออนุมัติมาไม่ครบถ้าชาวบ้านร่วมสมทบการไฟฟ้าของภูเขียวก็สามารถจะไปทำให้ได้เลย
4: ครับ
0: นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าเวลาขออนุมัติไปแล้วเนี่ยเขตเขาอนุมัติทุกรายไหมครับหรือว่ามันยังไงครับ
4: ก็ตามนโยบายก็จะส่วนใหญ่ก็ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่เกินต่อค่าใช้จ่ายต่อคนเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมัดเกิดทั้งหมดนะครับ
0: ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ไหมกรณีดังกล่าวนี้ครับท้องถิ่นอบต.
4: ครับสามารถอุดหนุนได้ครับ
0: ถ้าชาวบ้านไม่มีอบต.มาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
4: ครับทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วแนวโน้มเป็นไงครับท่านหัวหน้าตรงนี้ทาง
4: แนวโน้มยังไงเดี๋ยวผมจะร่วมประสานกับทางท้องถิ่นให้ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะหนึ่งก็คือว่าท่านสามารถที่จะคุยกับทางท้องถิ่นนายกอบต.
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้ง6รายนะครับว่าเอาละถ้าทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะยอมจ่ายเท่านี้แล้วก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังก็ต้องรออนุมัติจากไฟฟ้าเขต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟฟ้าเขตเขาอนุมัติก็สามารถทำได้ซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาหน่อยถูกต้องนะท่านนะ
4: ครับถ
0: ู
4: กต้อง
0: ครับนะครับก็ฝากท่านเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับ
4: คร
0: ับ
4: คร
0: ับ
4: ยินดีครับ
0: แล้วถ้าคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดตามด้วยนะ
4: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ค
0: ุ
1: ณธวัช
0: คุณครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
0: จังหวัดชัยภูม
1: ิน
0: ะ
1: เรื่องของ
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีคือการขอใช้ไฟในน้องฝนนะครับถ้าเราอยู่ในแนวสายไฟอยู่แล้วแล้วก็มีเสาผ่านหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราแค่เพียงลากสายจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน
1: ได้เลย
0: ก็ได้เลย อันนี้ก็ตามเงื่อนไขกติกาที่เขาบอกว่าแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าไฟบ้านนั้นนะครับมีเต้าเสียบปลั๊กอ่ะนะหลอดไฟกี่ดวงกี่หลอดถ้าไม่เกินจำนวนเท่านี้ก็ทำได้เลยถ้าเท่านี้ขอมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: จะมีระเบียบอยู
1: ่แต่ของกรณีป้านางเนี่ยบ้านหลังใหม่ที่แกขอเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
0: ใช่
1: ไหมมันก็เลยมีความซับซ้อน
0: ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะคือขยายนะครับขยายไปอยู่ตามไร่ตามนามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าเนี่ยโซลาร์เซลล์เขาก็ใช้อยู่เนาะ
1: ใช่
0: อันนี้แก้ขัดไปได้ก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจากคุณธวัชเดี๋ยวจะมา
0: ครับ
1: บอกกล่าว
0: ไปสายต่อไปนี่ติดตามความคืบหน้าเหมือนการรายงานผลเข้ามาพี่เขียวจากตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เขียวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่เขียวค่ะพี่เขียวเคยร้องมาบอกว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นเหรอฮะ
5: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกลงผลเป็นไงครับ
5: เมื่อวานได้มาทำให้ใหม่แล้วน้ำใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
0: ใครมาทำให้อ่ะ
1: ใครมาทำคะ
5: ทีมช่างจากอบต.มาทำให้มาติดปั๊มให้ถ้าเกิดว่า น้ำขุ่นมากก็ให้ไปเปิดวาล์วข้างนอกออกให้น้ำมันใสก่อนแล้วก็ค่อยเปิดน้ำใช้เข้าบ้าน
0: ตกลงบ้านที่เขียวบ้านเดียวเปล่าเนี่ยที่มันมี
5: ชาวบ้านด้วยค่ะมันเป็นอันใหญ่ของตรงตำบลเลยค่ะ
0: เป็นท่อเมนที่มาใช่ไหม
5: ใช่ตับซอย3
0: นะครับตอนแรกก็งงว่าเป็นการประปาส่วนภูมิภาคที่ทุ่งใหญ่หรือเปล่านะครับที่สุดแล้วก็เป็นประปาหมู่บ้านรับผิดชอบโดยอบต.ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ในช่างของอบต.ที่ดูแลประปาหมู่บ้านตรงนี้มาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
5: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณนายช่างอบต.ด้วยนะครับอบต.นั้นอบต.อะไรครับ
5: อบต.อุทัยคงเกื้ออ
6: ุทัยคงเก
0: ื้ออุทัยคงเกื้อเนี่ยเขาเป็นนายกอบต.หรือไง
5: เป็นอบต.จ
0: ้
5: ะ
0: อบต.ในพื้นที่ของเราตำบลหมู่บ้านของเราใช่ไหม
5: ใช่หมู่3ตำบลกรุงยัน
0: อืมแล้วนายกอบต.ชื่ออะไร
5: จำชื่อไม่ได้
0: เอ้า
5: พี่เอกจำได้แต่ชื่อเล่นชื่อเอก
0: พี่เอกขอบคุณนายกเอกอบต.กรุงยันด้วยนะลูกบ้านจำไม่ได้นี่ท่านแย่แล้วนะเรื่องตั้งคำหน้าลำบากเลย
6: ต้องจำไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งแยกกันไปไม่นานนี่เอง
6: ใช
0: ่นายกเอกนะอบต.กรุงยันนะเจ้าหน้าที
6: ่สูดอากาศเรารู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: อันนี้ก็ขอบคุณคุณกฤตด้วยในหลังไมค์ก็ประสานติดตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ประสานให้หมดนะพี่เขียวตกลงก็อาบน้ำไม่เขียวไม่คันแล้วนะตอนนี้นะ
5: จ้ะขอบคุณรายการ NTT ค่ะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ
0: ้
5: าน
0: ก็ติดตามบอกต่อด้วยนะ
5: จ้ะได้ค
0: ่
5: ะ
0: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เหมือนเพิ่งร้องมาเองนะ
0: ครับ
6: พี่เข
0: ียวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
6: ใช่ไหม
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วหรือกลางสัปดาห
6: ์เขาน้ำแดงไม่ใช่แค่บ้านเขาที่โดนผลกระทบนะบ้านเพื่อนบ้านก็โดนเหมือนกัน
0: ครับครับประสานไปก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
6: ค่ะไปสายคุณธวัชชัยจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
7: ครับสวัสดีครับ
6: คุณธวัชชัยพี่ถนอมฝนนะคะ
0: ครับ
7: ครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะ
6: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณธวัชชัย
0: เดี๋ยวให้น้องฝนทวนให้นิดหนึ่งนะกับคำถามน้องฝนทวนเลยครับ
6: คุณธวัชชัยสอบถามเรื่องคดีมรดกศาลมีคำสั่งให้พี่น้อง3คนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันปรากฏว่าน้องคนที่2เสียชีวิตเวลาผ่านไปปีกว่าๆละอยากถามว่าทายาทของน้องที่เสียชีวิตจะยื่นขอมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้หรือไม
0: ่นี่คือคำถามใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: แล้วผู้จัดการมรดก3คน1คนเสียชีวิตไปแล้วแบ่งไม่ได้หรอครับ2คนที่เหลือ
7: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ยอมกันใช่มั้ย
7: ไม่ยอมเพราะว่ามันต้องฆ่ากันครับเพราะว่ามีที่ดินอยู่หลายแปลง
0: ครับ
7: เพราะงั้นพอคนที่2ตายนะฮะคนที่2ตายทีนี้ลูกสาวเค้าก็เลยไปยื่นครับมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมแทนพ่อเค้าได้มั้ยพ่อเค้าเสียชีวิตไป
0: ครับ
7: ได
0: ้ได้ครับได้ครับแต่ว่า
7: ไม่เสียความ
0: ยื่นได้ครับแต่ว่าทายาทคนหนึ่งก็ร้องคัดค้านได้เหมือนกัน
6: ค่ะ
0: ทีนี้ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาทีนี้อย่างนี้ครับพี่ธวัชชัยเนี่ยคือมันเห็นร่องรอยมาตั้งแต่การมีผู้จัดการมรดก3คนละว่าเป็นการไม่ยอมกันจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยคือถ้ามี3คนแล้วมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะบางคนมาบางคนไม่มาเอาเสียงข้างมากนะ
7: ค่ะ
0: เอาเสียงข้างมากนะครับตามกฎหมายทีนี้ถ้าตกลงกันได้นะครับ
7: ตกลงกันไม่ได้เลยครับแต่นี่เลยต้อง
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
7: ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้
0: จริงเลยพี่ธวัชชัยอยู่เขตไหนอ่ะ
6: กรุงเทพใช่ไหม
7: กรุงเทพครับ
0: เขตไหนอ่ะถามสำนักงานเขต
7: เขตสาทรเนี่ยครับ
0: สาทร
7: ใต้
0: นี่เนี่ยที่ผมถามตรงนี้นะครับที่ถามว่าทำไมต้องถามว่าอยู่เขตไหนเนี่ยเพราะมันจะอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขตอำนาจศาลแพ่งใต้เนี่ยก็ไปที่ศาลแพ่งใต้ที่สาท
7: ร
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์แทนที่เราจะไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับมาอีกคนนึงกว่าจะตั้งเสร็จก็ต้องรอกันอีก3เดือน4เดือนนะครับกว่าจะมาครบแล้วก็มาคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกกับวิธีการว่าผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากทำหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรร
6: ม
0: ระบุยังไงไปตามนั้นถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุหรือไม่มี นะครับก็แบ่งกันตามสัดส่วนของทุกคน
6: คะ
0: นะครับตามที่ถ้าเขาแค่นั้นหน้าที่ผู้จัดการไม่มีหน้าที่อื่นเลยถ้าผู้จัดการร้านอาหารนี่ว่าไปอย่างเนาะ
6: นี่เป็นผู้จัดการมรดก
7: คือผมมีความรู้กฎหมายนะถ
0: ้
7: าหากว่า3คนที่เหลือ2คนที่เหลือเนี่ยสมมุติ2คนที่เหลือเนี่ยเขาเป็นลูกกิ๊บไปจดทะเบียนโอนชื่อเป็นของเขาแล้วเอิญไปจดทะเบียนชื่อของผู้แทนบกแล้วก็จะแอบขายให้กับคนอื่นไปแล้วโดยที่แล้วก็ไม่เลยเอาเงินมาแบ่งให้กับผู้ตายสัญญาผู้ตายเนี่ยนะ
0: ครับ
7: นี่แหละครับมันเลยต้องการท่ากันนะเนี่ยอัน
6: นี้เขากังวล
0: ถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดอาจจะเจอข้อหายักยอกทรัพย์มรดกนะนี่มีโทษจำคุกเลยนะนี่ประการที่หนึ่งน
6: ะ
0: ประการที่สองเนี่ยเราสามคนที่เหลือทายาทที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งแล้วก็โกงแอบไปโอนใช้ความเป็นผู้จัดการเนี่ยแอบไปโอนขายที่ดินหรือยกให้ลูกตัวเองหรือก็แล้วแต่น้องฝนทายาทผู้เสียหายรู้เรื่องพอรู้เรื่องเสร็จปั๊บร้องขอต่อศาลให้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
6: ได้เลย
0: แต่มันจะมีคำว่าแต่อยู่นิดก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแต่ถ้าผมมีลูกเนี่ยลูกผมสามารถที่จะได้รับมรดกในส่วนของพ่อไม่ตัดลูกงงไหม
6: มันก็เหมือนไม่เสียผลประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะโดนตัดไปเลยโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ซึ่งมันควรจะตัดให้ขาดชับชับชับชับถูกไหมลูกก็ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้ามีลูกลูกมารับแทนพ่อที่ถูกตัดได้แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นพี่ธวัชชัยใช้คนกลางใช้อัยการไกล่เกลี่ยดีกว่าครับพี่ครับบอกว่าถึงยังไงนะ
7: ไม่ได้
6: ไม่อันนี้ตกลงมันไม่
0: ลองไปใช้ก่อนหรอครับ
7: หรือว่าก็มีพฤติกรรมนี้มานานแล้วครับพฤติกรรมที่ว่าทรัพย์สินที่เป็นเงินทองจ้อยหยอกไปขายแล้วไม่ยอมให้แบ่งเลยต้องทวงแล้วทวงอีกถึงจะยอมนี่คือที่ต้องแย้เนี่ยนะ
0: แล้วความขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเอาเงินก็คือต้องจ้างทนาย
6: แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียตังค่าทนายแทนที่เราจะตกลงกันได้โดยไม่เสียตังค่าทนายนะ
0: ครับ
7: ตอนนี้ขั้นแรกนะคือผมไม่รู
0: ้พี่ธวัชชัยครับพี่ครับพอได้ประเด็นแล้วนะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาทายาทของคนที่ตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกแทนพ่อของเขา
6: ค่ะ
0: นะครับและที่ผมพูดไปทั้งหมดผมบอกว่าถ้าเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลดทิฐิกันพี่น้องกันพ่อเดียวแม่เดียวกันลองดูซิลองคิดกลับมาดูไปเราไปพบอัยการกันไหมเดี๋ยวให้อัยการทำหน้าที่ช่วยแบ่งให้เรา
7: คือเรื่องนี้คดีเดิมนะฮะสามคนนี่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยฮะขึ้นศาลที่ศาลทางใต้ตกลงกันไม่ได้เลยฮะ
0: มีผู้จัดการขึ้นมาครบ3คนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะแบ่งได
6: ้
0: ถูกไหมครับสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งจำหน่ายทรัพย์เพื่อเอาเงินมาแบ่งยังไงพอเป็นเงินมันก็แบ่งได
6: ้มันต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: ใช่มันเกิดความยุ่งยากในที่สุดนะนี่คือความขัดแย้งครับผมพี่ธวัชชัยขอคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
7: ได้ครับสวัสดีครับ
6: โอ้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครนะ
0: เอาเรื่องของพี่ธวัชชัยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมนี่ไงเอาเรื่องนี้เอาคำถามนี้มาเป็นครูกับพวกเราว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม
6: ่
0: ที่จะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเขียนพินัยกรรมกันเลยไหมในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเขียนพินัยกรรมอันนี้ยกให้คนนี้คนนี้อันยกคนนี้อันนี้ยกคนนี
6: ้ให้ชัดเจนไปเลย
0: ชัดเจนไปเลยนะครับกับสองถ้าไม่มีพินัยกรรมปัญหาแบบนี้พี่น้องจะฆ่ากันตายถูกไหม
6: คือยกให้ในนามสามชื่อเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
0: อันนี้นะครับเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา
6: ะ
0: นะครับหรือว่าเอาละทางนั้นฉันขายกินเส้นหมด
6: พ่อแม่ขายกินไปเลย
0: ขายกิน
6: ใช้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วยหรือไม่ก็พี่ถนอมย้ำนักย้ำหนาก็คือ
0: ค
6: การจดสิทธิเก็บกิ
0: น
6: อย่าลืมนะ
0: ครับ
6: ค่ะไปสายต่อไปเลยมาแล้วนะคะคุณลิขิตจากชลบุรีค่ะ
0: วันนี้ลิขิตสามคนแล้วนะจากชลบุรีนะ
6: คุณลิขิต
8: ครับผมสวัสดีครับ
6: คุณลิขิตปรึกษาเรื่องภาระจำยอมซื้อที่ดินมาเป็นที่ตาบอดปรากฏว่าที่ข้างบ้านไม่ยอมให้ใช้เส้นทางนี้ผ่านเพราะว่าให้แค่เจ้าของเก่าใช้เท่านั้นอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีถูกต้องไหมคะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับพี่ครับ
8: จริงๆอยากจะถามที่ดินอยู่โคราชนะครับแต่นี้ตอนนี้มาอยู
0: ่ที่ดินอยู่โคราชอำเภออะไรครับที่โคราชอำเภออะไรครับอ
6: ำเภออะไรคะ
8: อำเภอเมืองยาง
0: เมืองยางนะครับเมืองยางนี่แยกออกไปจากอำเภออะไรอ่ะเดิม
8: ชุมพวง
0: เมืองยางเมืองยางไปติดไปบุรีรัมย์นู้นน่ะ
8: ใช่ครับ
0: อย่างนี้พี่ลิขิตครับซื้อที่ดินเข้ามา
8: ซึ่งเป็นที่ดินในมรดก เขามีญาติ4คนแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผม
8: เขาก็ทำทางมาถึง4คนอ่ะ
0: ไปซื้อที่ดินเขาไปซื้อที่ดินเขามาซึ่งที่เนี้ยตอนที่ซื้อมามันที่ดินแปลงเนี้ยมันจดภาระจำยอมไว้ในโฉนดแล้วหรือยังตอบคำถามว่าจดหรือไม่จด
8: ของเราเป็นแปลงสุดท้ายนี่ไม่เห็นจดนะแต่เขาบอกว่าเขาจดกันอยู่
0: จดเป็นภาระจำยอมจริงๆแล้ว
8: ใช่จดเป็นภาระจำยอม
0: ที่ดิน
8: ที่สายท้ายสุดไงท้ายซอยไง
0: พี่ลิขิตฟังนะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันถูกไหม
8: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาถูกไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่คุณใช้คำว่าภาระจำยอมก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ได้ถูกภาระจดภาระจำยอมไว้แล้วที่สำนักงานที่ดินเมื่อจดไปแล้วเป็นที่ดินทางเนี้ยมันเป็นทางภาระจำยอมแล้วเมื่อเป็นภาระจำยอมแล้วเจ้าของขายให้กับใครคนที่ซื้อก็ได้ภาระจำยอมนั้นติดไปกับที่ดิน
6: ก็คือได้ใช้ทางตรงนั้นโดยปริยาย
0: ใช่
8: ครับ
0: เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะ
6: ไม่ให้ใช้
0: ปิดกั้นไม่มีครับเพราะว่าถือว่า
8: เขาบอกเขาจะเราเนื่องจากเราเป็นไอ้ท้ายสุดเขาบอกเขาจะไถทางเดิมทิ้งอ่ะ
0: ก็ไม่ได้สิครับ
8: เพราะเราไม่ใช่ญาติเขา
0: พี่ลิขิตไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเอาโฉนดไปตรวจสอบเรื่องภาระจำยอมให้ชัดพอตรวจสอบพบว่ามีการจดจริงๆมันก็ต้องจดทั้งทุกแปลงอ่ะ
6: ใช่
0: นะครับมันต้องจดเพราะว่าเดิมมันเป็นของพี่น้องเขาแล้วเขาแบ่งกันเป็น4แปลงถูกไหม
8: ถ้าแบ่งเป็น4แปลงเขาต้องจดทุกแปลงใช่ไหมครับ
0: ใช่มันก็ต้องจดทุกแปลงใช่มันต้องจดทุกแปลงนี่แหละภาระจำยอมมันจดไว้ทุกแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใดแปลงหนึ่งขายให้เราก็ได้ภาระจำยอมนั้นติดมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาไถทิ้งอันนั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลยนะครับ
6: จะปฏิเสธไม่ให้เราไม่ใช้ตรงนั้นไม่ได
0: ้คุณได้สิทธินั้นครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ได้สิทธิ์ติดตัวไปภาระจำยอมทางภาระจำยอมจะหมดไปต่อเมื่อไม่มีการใช้ทางแล้ว
6: แล้วก็ไม่มีคนดูแล
0: แล้วก็มีการจดยกเลิกภาระจำยอมไม่มีคนใช้แล้วไปจดยกเลิกเสียแต
6: ่
0: ถ้าตราบเท่าที่ยังจดอยู่เป็นมีผู้ใช้ทางอยู่นะครับมันก็จะตกทอดไม่ว่ากี่รุ่นขายเปลี่ยนมือไปเท่าไหร่คุณขายให้ผมก็ยังได้ภาระนั้นอยู
6: ่เอาอย่างนี้ที่พี่ถนอมแนะนำไปเมื่อสักครู่ไว้คุณลิขิตเนี่ยเอาโฉนดไปตรวจสอบภาระจำยอมก่อน
0: ครับ
8: ครับผม
0: ไปตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วถ้าเขามาทำลายทางภาระจำยอมนะครับเราก็ไปแจ้งความนะ
8: ถ้าหลังโฉนดมันไม่มีสลักเขาบอกว่าเขาทำถึงรายที่3จะรายที่4ของเราเขาไม่ได้ทำนี
0: ่ของคุณนี่มันแปลงสุดท้ายใช่ไหมล่ะ
8: แปลงสุดท้ายครับผม
0: แล้วไอ
8: ้มันมีทางถึงอะทางรถถึงอะ
0: ก็นั่นไงแปลงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องจดไปถึงแปลงสุดท้ายแปลงหน้าไม่ต้องจดนี่มันอยู่ติดถนน
8: ครับผม
0: แปลงกลางแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4เนี่ยก็จดภาระจำยอมแล้วสมมตินะสมมติว่าถ้าไม่มีการจดไว้สมมตินะ
6: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการจดไว้เนี่ยคุณสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นก็เรียกว่าอันนี้ทีนี้มันจะเป็นทางจำเป็นแล้วนะ
6: ใช่
0: นะครับเพราะมันแยกออกมาโฉนดแปลงเดียวกันนี่ใช่ไหมเมื่อแยกออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผ่านทางที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทางจำเป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ครับ
8: ต้องยื่นฟ้องที่ไหนคร
0: ับ ก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ
6: พี
8: ่ศาลพี่หมายมั้ง
0: ศาลตรงนั้นพี่หมายครับ
6: พี่ลิขิตเนี่ยเขาบอกเงื่อนไขตรงนี้เราเขาต้องการอะไรอ่ะเขาได้บอกไหม
8: เขาเพิ่งเกิดมาเหมือนอยากจะได้เงินอ่ะ
6: นี่ไงนี่พี่ถนอมมีคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กบอกว่า
8: หั
6: วหมออยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอมหรือเปล่า
0: ใช่
6: ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะ
0: ไม่ได้ตามกฎหมายนะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปฟ้องอย่างที่ผมว่านี่ที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาละเมิดสิทธิของคุณไปตรวจให้แน่ชัดแล้วคุณมาพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิศาลพิมายเนี่ยเร
6: ีย
0: กมาเจรจาเดี๋ยวอัยการเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์พอเขารู้แล้วอ๋อทำไม่ได้เขาจะได้หยุดกระทำนั้น
6: เบอร์กลางอัยการคุ้มครองสิทธิ์โทรไปก่อน1157นะคะสอบถามอีกทีนึงตรวจสอ
0: บ
6: ให้เรียบร้อยนะคะ
8: สวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณลิขิตค่ะเออนี่ไงพี่ถนอมถามไปจนได้เรื่องว่าจริงๆแล้วอยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอม
0: ครับขออีกสายหนึ่งนะยายส้มเกลี้ยงจากมุกดาหารนะครับ
6: ยายสวัสดีจ้า
9: จ้า
6: คุณตาเนี่ยสามีของยายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหรอ
9: จ้า
0: เขาทำไมใครมาทำร้ายยังไง
9: คนอยู่ใกล้นากันค่ะ
0: ทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันเหร
9: อค่ะ
0: แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ
9: เป็นคนมาอาศัย อยู่กับน้องสาวมาทำนาช่วยทำนาค่ะ
0: แล้วทุบต
9: ีแต่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
0: ใช้อาวุธหรือใช้มือทำร้ายเนี่ย
9: เขามีไม้คนพิการเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก
0: มาตีเขาแล้วบาดเจ็บเลือดเลือดตกยังออกเข้าโรงพยาบาลไหม
9: เข้าโรงพยาบาลเย็บ29เข็มเข
0: ้
9: าโรงพยาบาลก็เป็นติดเตียงอยู่เท่าทุกวันนี้ค่ะเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่11เมษา
0: แล้วคำว่าติดเตียงเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนี้เหรอครับ
9: ค่ะ
0: โอ้แล้วไปแจ้งความตำรวจแล้วใช่ไหมสอนออะไรสอพออะไรครับ
9: สอพอคำชะอีค
0: ่
9: ะ
0: คำชะอีทีนี้มันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนบัดนี้ตำรวจได้ทำสำนวนไปถึงไหนแล้วอะครับป้า
9: ไม่ได้ทำเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะว่าเขากลางคืนตอนเวลาสองทุ่มเนี่ยยายก็อยู่ที่นาได้ละห่างกันระยะ100เมตร
0: ลงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนาะคุณยายเป็นคนไปแจ้งความใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
0: แล้วยายรู้ใช่ไหมครับว่าใครตีใช่ไหมครับตีสามี
9: รู
0: ้ยายไปแจ้งความที่โรงพักคำชะอีแล้วบอกเลยว่าคนที่ตีคือใครถูกต้องไหม
9: ค
0: ่ะแล้วยายบอกยายพูดกับผมตรงนี้บอกว่าตำรวจบอกไม่รู้ใครตีดำเนินคดีไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
6: ไม่มีหลักฐาน
9: ก็บอกว่าต้องยายต้องหาพยานมามีพยานไหมมีหลักฐานไหมยายบอกว่าไม่มีเขาอยู่กันสองต่อสอง
0: ตำรวจคนนี้มันต้องย้ายใช่เพราะว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอบสวนแล้วเขากล่าวหาชัดเจนว่าคนตีคือใคร
6: ใช่
0: เขากล่าวหาชัดเจนเพราะงั้นเมื่อป้าบอกว่าคนตีคือใครตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบพอมาสอบเสร็จปั๊บนะเขาบอกว่าสมมติว่าเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธปฏิเสธไม่เป็นไรแต่ตำรวจในการสอบตำรวจก็ต้องย่อมรู้ว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมถ้าเขาปฏิเสธมีพยานหลักฐานอื่นไหมที่จะต้องเรียกมาสอบถูกไหม
6: กล้องวงจร
0: สอบต้องแต่คนถูกตีต้องรู้ถูกไหมว่าใครตีใช่ไหม
6: เห็นหน้าค่ะ
0: อันนี้มีรู้คนถูกตีรู้และตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานดำเนินไม่ได้อันนี้มีปัญหายายส้มเกลี้ยงมีใบแจ้งความอยู่กับยายไหม
9: ไม่มีค่ะอยู่ที่โรงพักเขาไม่ให้ยายอะไร
0: ยายส้มเกลี้ยงทำช่วยผมนิดเดียวยายไปวันนี้ยายไปคัดใบแจ้งความนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายายไปคัดวันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็ขอใบแจ้งความมาดูว่าร้อยเวรเจ้าของคดีชื่ออะไรนะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ยศรู้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานเราจะโทรไปหาเองนะยายนะไม่งั้นไม่ได้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนนะเดี๋ยวถูกยายร้องเจรตำรวจเดี๋ยวก็จะออกจากตำแหน่งนะ
6: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ใช่ใช่อย่ามองเป็นเล่นนะพนักงานสอบสวนนะ
6: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามให้ยายไปขอคัดใบแจ้งความมานะผมอยากรู้ว่าลงแค่รายงานประจำวันหรือว่าดำเนินคดีอันนี้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ
6: มีสิทธิ์อาจจะแค่ลงรายงานนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตามให้ครับยายนะไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วพรุ่งนี้ผมตามนะยายนะ
9: ใช่
0: ครับสวัสดีครับ
9: ยายโทรมาท่านยายโทรไปบอกอีก
0: ไม่ต้องยายไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางรายการโทรไปนะ
9: คร
0: ับสวัสดีครับโรงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ
6: เดี๋ยวตามให้นะยายสมเกลียงตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลายๆเคสนี่ที่เราต้องตามติดนะพรุ่งนี้จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00
0: น.ที่ค้างที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
18: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
19: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
20: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ายอศิรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกร

วันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงทงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน158

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

สัพเวนิคิปัตสันติภูตโลกเอสมัสยังสัตว์ทั้งปวงจะถึงรังไวในโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเหมือนเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรFM 100 MHz นะครับบ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสาวันนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่26พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าระวังปัญหาจากระบบเทคโนโลยีนะครับหรือเหตุการณ์พลิกพันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่ารายจ่ายกระทันหันมักจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับลาพ้นพอมีเข้ามายามตามยามดีนะครับตามยามดีายามดีเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเวลาไหนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่าคู่รักควรชวนกันทำบุญบูรณวัดวัดว่าอารามนะครับเพื่อเสริมดวงและก็สำหรับคนโสดเขาบอกว่าระวังจะพบเจอกับคนที่มีความหลับซ้อนหุเรนนะครับเรื่องยามดีวันนี้นะครับช่วงเวลาดีอยู่ที่เวลา 8:39 นาทีไปจนถึงเวลา 8:50 นาทีนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเวลา 13:59 นาทีไปจนถึงเวลา 15:40 นาทีนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับเสริมดวงโดยการเข้าวัดว่านะครับสีมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีส้มสีแดงแล้วก็สีชมพูรวมถึงสีเทาดำด้วยนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเหลืองทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าหันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภแล้วก็ประคองสตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันชวดทัดทองใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าแกจื้อทุกชะลอกับคนที่เกิดปีชะลู่ปีมะโรงแล้วก็ปีวอกนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมาเมียวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความขัดแย้งรุนแรงกับผู้ใหญ่หรือว่าหุ้นส่วนในเรื่องความเพ่นทีไม่ตรงกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดปีท่อนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องการปวดเมื่อยรุนแรงบริเวณลั่งหรือว่ากระดูกจากการทำงานหนักมากเกินไปนะครับสำหรับฐานที่เกิดปีราก้าวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสำคัญนะครับจนเป็นเหตุให้เสียผลประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับมีจุดแข็งนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งมีวินัยสูงแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจด้วยแต่ว่าก็มีจุดด้อยแล้วครับจุดด้อยเขาบอกว่าพึงระวังความเป็นอนุรักษ์นิยมที่สูงเกินไปนะครับจนดูแข็งกระด้างแล้วก็จะเป็นเด็กที่

ห้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามารถติดตามได้ซ่องช่องทางแล้วครับทางออนแอร์นะครับทางออนแอร์ก็สามารถฟังทางเครื่องรับวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของทางออนไลน์ก็เป็นรับชมทาง Facebook Live นะครับFacebook Live ของสวทชุมพรท่านสามารถขับรถไปฟัง Facebook Live ไปนะครับไม่ต้องดูภาพก็ได้นะครับฟังแต่เสียงล่อๆนะครับจากดีเจเบาก้อยนะครับดีเจไม้นาเก้าเบาก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นั่นเองนะครับล่อเล่นนะครับไม่เทียบชันกับใครเขาได้แล้วครับดีเจเก้าน้ำไม้เบาก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นั่นเองนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับหัวใจร้องไห้เพลงนี้จากการขับร้องของสายยันสัญญาเช่นเคยแล้วครับเปิดรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกวันที่ทางสวทชุมพรก็จะเป็นเพลงสายยันสัญญานั่นเองนะครับวันนี้ล่วงเล็กข้อนะครับเพลงนี้แล้วก็เช่นเคยแล้วครับวันนี้ลงเล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักมอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายุทธให้ปาติสนวพรให้พี่พานีสวทชุมพรนะครับให้พี่เศร้าถุงตะโกให้ลวงใกล้ซ่าอยากให้ไหนหัวหนับโคทล่มให้เบาอิดบิ๊กใบให้เบาแค่คุณกระทิงผู้ใหญ่เล็กคุณกระทิงพ่อใหญ่ต่อคุณกระทิงเศร้าเล็กเสริมช่วยนะครับเศร้าจีซ่าอยากเราก็ถูกเสี่ยงถูกซ่าทีรับฟังรายการลูกถุงเหมือนเทิงยู่นะครับและก็ซองเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับช่วงแรกของรายการจะเป็นเพลงรักเศร้าลูกซองนะครับจากการขับร้องของธงชัยสว่างวงเพลงนี้สาวจีข้อมานะครับบอกว่าอาจจะมีคนเจ็บตัวแล้วครับเนื่องจากว่ามีเหตุที่จะต้องรักเศร้าลูกซองคนค้างบ้านนะครับเพ่นหวาพนันนะครับแต่ว่าหมอให้พิเศษนะครับหมอให้ถูกเสี่ยงถูกซ้ายด้วยแล้วก็พิเศษให้รองแค่คุณกระทิงด้วยนะครับขอบคุณสาวจีซ่าอยากนะครับที่คอเพลงมาเจอกันเมื่อเช้านะครับที่สภากาแฟนั่นเองแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับชำรักจักเมืองชนนะครับเพลงนี้ออดโฟเอสเป็นผู้ขับร้องเบานั้นทำซิ่งข้อมานะครับวันนี้บานันบอกว่าหมอให้ถูกเสี่ยงถูกซ้ายนะครับแล้วก็พิเศษดีเจบาวก้อยด้วยขอบคุณทางซองฐานนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาเอาละครับช่วงนี้เราฟังซองผลงานเพลงนะครับ

0: ของรำวงกันต่อเนื่องเลยวันนี้รู้สึกว่าจะหนักในจังหวัดสามชาติเขียนขอกันมาเยอะเลยฮะเออต้องขอขอบคุณมากที่แนะนำจังหวัดกันมาเนาะคำว่ารำวงต้องมีหลากหลายจังหวัดนะ
1: จริงๆก็ต้องให้แนะนำแล้วก็บอกมาก็เปลี่ยนได้ทุกจังหวัดเลย
0: เออเห็นหน้าผู้ใหญ่ผู้นึกได้ได้ข่าวได้ข่าวมาแว่ว
1: ๆว่าอะไร
0: โดนจับไพ่เหรอ
1: เฮ้ยอย่าเอ็นไปอย่าเอ็นไปไม่ไอครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะไปเล่นไพ่นั่นแหละ
0: เลย
1: เออพอดีผมไปถึงที่บ้านเจ้าของบ้านว่าขาเต้นมันหนอนหรอ
0: โอ้
1: ก็เดี๋ยวถ้าขาคาดเนี่ยเขาจะปลุกเออนับไปหยิบเดียวเท่านั้นแหละ
0: ทำไม
1: หรือคนมาปลุกจักว่าผู้ใหญ่เล่นไพ่เปล่า
0: เออแล้วผู้ใหญ่ว่า
1: แล้วก็ตื่นหมาก็บอกว่าเหล่นเขาลืมตามันตกใจเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: คนปลุกก็ตำรวจไอ้พวกนั้นไปหายเกลี้ยงเลยเหลือเราคนเดียวแล้ว
0: เอาก็ไม่ได้เล่นไปโดนได้ไงอ่ะ
1: ก็บอกเขาแล้วนะว่าเล่นเนอะไอ้เราก็นึกว่าขาคาด
0: โอ้แก้ตัวไม่ได้แล้วเขาบอกไปแล้วว่าเล่นนะ
1: ปฏิเสธได้มั้งหรือว่าขาคาด
2: มันได้เจ้มันขาดขา
0: สนุกสนานครับในจังหวัดสามชาติที่ขอกันมาครับช้ำรักจากเมือง

0: คุณมากกำลังดีเหลือเกินนะตอนลูกบิดเนี่ยเออ
1: ยังมีแหลงอีกหน่อยนึง
2: ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดัง
3: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับจบลงไปนะครับเพลงสนุกสนุกช้ำรักจากเมืองชนนะครับจากการขับร้องของออดโฟเอสบาวนันทำซิ่งข้อมานะครับข่าวสู่ช่วงสาระด้านหลาวข่าวดังนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ที่คอมเมนต์มาแล้วก็เข้ามารับชมใน Facebook ไลฟ์คอมเมนต์มาด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วตอนนี้มีน้องอำนาจจันทร์ประนดนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาพี่สุนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานั้นทำซิ่งนั่นเองนะครับพี่สาวสายยุทธนะครับพี่สายยุทธวันนั้นบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมอยู่ขันองค์กรนะครับพี่ประโมทบุญชะตาพี่ชายใจดีที่น่ารักรับชมอยู่ครับนะครับคนเมมมาพันนั้นทันสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าดีเจบอกร้อยข้อฟังเพลงคนขี้เกียจข้องไวพดเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวสักครู่จะท้ายนะครับแล้วก็พี่สำรานผัดนาค่านะครับบอกว่าเขาฟังเพลงริมนองห้านนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเพลงของหม่อนแคนแกนคุณเดี๋ยวสักครู่จะท้ายนะครับแล้วก็พี่สมบัติคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเพลงที่ข้อคือคนขี้เกียจนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องฝนเนื้อนะครับมีครูไวพดเพชรสุพรรณศิลปินผู้หลวงหลับแสดงด้วยนะครับในนั่งเรื่องนี้เห็นหน้าไวพดก็จะเห็นในนั่งเรื่องนี้และนะคอมเมนต์มาพนันนะครับท่านผู้ใหญ่แหลกนะครับเซมาลงมิดเข้ามาแล้วพี่สมบัติผัดนาค่าบอกว่าวันนี้ร้อนมากครับเสียงดังฟังชัดครับขอบคุณอย่างสูงนะครับและพี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าสวัสดีครับนะครับรองแขกคุณกระทิงรองแขกนี้น่าจะรับชมได้แล้วนะครับเมื่อเช้าเห็นบอกว่าที่ส่งลิงก์เกี่ยวกับเรื่อง Facebook ไลฟ์ไปนะครับบอกว่ารับชมไม่ได้อันนี้น่าจะแก้ไขแล้วนะครับยินดีต้อนรับรองแขกคุณกระทิงนะครับวันนี้ซาวจีหมอเพลงหายไปแล้วนะครับรองแขกคุณกระทิงพี่พานีนะครับพี่พานีเข้ามาแล้วพานีชัยรับยาพรามนะครับโอเปอเรเตอร์คนรับโทรศัพท์คนช่วยของสวทชุมพรนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในFacebook ไลฟ์ของสวทชุมพรนะครับมาถึงเรื่องราวของคำพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ผมยิบยกมาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้เขาบอกว่ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับลดลงมาหน่อยนึงนะครับช่วงแรกๆก็แต่ละวันก็จะเป็น 60% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กรมอุตุได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในราววางบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็บริเวณที่อำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอท่าแซะแล้วก็รวมถึงอำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม่อุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต่ำสุดที่26องศากลางคืนอากาศร้อนนะครับกลางคืนอากาศร้อนพัดลมอย่างเดียวคงจะไม่พอแล้วครับ26องศานี้น่าจะต้องบางใครที่มีแอร์ก็จะต้องพึ่งพาแอร์แล้วครับก็เปลืองพลังงานไปสักนิดนึงเองนะครับเราก็สำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 21:54 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 12:44 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับทันทีมีลูกล้านอยู่ที่บริเวณตำบลทำซิ่งตำบลบ้านนาตำบลทุ่งค่าตำบลคุ้นกระทิ่งแล้วก็ตำบลวิไซเนื้อนะครับอยู่แทบๆนั้นก็สามารถพาลูกล้านไปสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับสำหรับลูกล้านที่พลาดโอกาสสอบโรงเรียนใหญ่ๆในจังหวัดนะครับมาที่โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะครับก็คือ4ควบเต็มนะครับแล้วก็รวมถึงชั้นมัธยมศึกษานะครับปีที่1นะครับรับม .1 ถึงม .3 นั่นเองนะครับโรงเรียนขยายโอกาสก็จะมีแค่เพียงม .3 นะครับในพื้นที่ใกล้ๆเคียงเมื่อที่ผมบอกไปนะครับสำหรับโรงเรียนนี้ก็จะมีการสอนภาษาจีนด้วยนะครับเป็นครูที่จบ มาแต่ละเจ้าของภาษานะครับเป็นครูที่จบภาษามาด้วยแล้วก็สำหรับทันทีพาบุลั่นมาสมัครนะครับบุลั่นก็จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 นะครับคนละ 1,000 ทีรวมทั้งทีเข้ามาสมัครอนุบาลซ่องแล้วก็หมอหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ย้ายมาจากที่อื่นด้วยก็จะเป็นทุนเขาเรียกว่าทุนรักทองทิ้นนะครับทุนรักทองทิ้นก็จะได้ทุนคนละ 1,000 บาทนะครับสำหรับสโลแกนนะครับสโลแกนของโรงเรียนก็จะบอกว่าคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับเพิ่มคำว่าดุริยางด้วยนะครับดุริยางคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับสามารถติดต่อได้ที่พออภาวัตนะครับพออภาวัตซี่วัลลีหมายเลขโทรศัพท์0639915992นะครับแล้วก็ที่ครูเมื่อนจันทร์สั่งพาบูโชตนะครับหรือว่าครูฟุ่นที่0952623ขออภัยครับ0952562351นะครับ2351สำหรับบุตรหลานที่จะคิดว่าไม่มีรถรับส่งนะครับมีรถรับส่งด้วยนะครับติดต่อที่0613014847นะครับของลุงนันนั่นเองนะครับของเบานันบ้านนั้นก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับก็มาฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับก็คงยังมีโอกาสยังเข้าไปเรียนได้อยู่นะครับยังไม่ทราบมากเกินไปถ้าเกิดว่าวันไหนเขาไม่รับแล้วเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกคนหนึ่งนักเองนะครับเอาละครับช่วงนี้มาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับในช่วงนี้เป็นเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์พี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับเพลงนี้พี่วันเพ็ญบอกว่ามอบให้พี่สายุทธให้พี่วิเชียรให้พี่ขดทายางให้พี่ธนงให้พี่วิรัตให้ปาติสให้หลวงเหล็กนะครับให้ผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็ให้น้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญคุณกระทิงแล้วก็เพลงชาติหน้าถ้ามีนะครับจากการขับร้องของการแก้วสุพรรณเพลงนี้พี่เศร้าทุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นะครับขอบคุณทางซองทันทีแนะนำเพลงเข้ามาในช่วงนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าเรื่องหล่อชาวลูกทุ่งเป็นเรื่องไรได้ช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก็ด้วยขอบคุณไปยังทันทีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าโอลิฟนะครับเป็นน้องเอ๋นะครับน้องเอ๋เข้ามารับชมรับฟังในรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ด้วยในขณะนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงยายปากวยนะครับยายปากวยเขาเรียกอะไรอะบ่นละกันนะครับบ่นว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่มีชายเลยนะครับรบกวนผู้บริหารตำบลด้วยนะครับอายุที่หมู่12ตำบลนาซักนะครับเขาบอกว่าตอนนี้น้ำชายที่คลองหินดำนะครับตรงคนใส่ทั้งมาจากตำบลอื่นนะครับหมู่บ้านอื่นเนื่องจากว่าไม่มีน้ำใช้นะครับต้องต้องไปแม้กระทั่งน้ำกินนะครับแม้กระทั่งน้ำกินก็จะต้องไปกดมาจากหมู่บ้านอื่นนะครับเห็นว่าทั้งละ5บาทนะครับในส่วนของหมู่ที่12นะครับตำบลนาซักที่ใหญ่ปอกวยยู่นะครับที่ใหญ่ปอกวยยู่นี้ไม่มีน้ำใช้นะครับต้องให้ลูลั่นไปค้นมาหาจากที่อื่นนะครับซึ่งใหญ่ปอกวยนี่ก็อายุก็เยอะแล้วครับเป็นสมาชิกของไม่ใช่เป็นสมาชิกสิครับเป็นผู้รับฟังรายการของทางสวทอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็มาเดลโทรมาบอกว่าฝากผู้บริหารในตำบลด้วยนะครับที่หมู่ที่ซ่องตำบลนาซักนะครับเนื่องจากว่าไม่มีน้ำใช้ต้องไปค้นน้ำมาจากตำบลอื่นรวมถึงน้ำกินด้วยนะครับไปค้นมาทั้งละ5บาทนั่นเองนะครับขอบคุณใหญ่ปากวยขอเพลงมาด้วยนะครับเอาเพลงรอยไฟรอยรักในพม่าแล้วไม่เจอนะครับจากการขับร้องของไพ่พงษ์สะทอนผมดูแล้วผมห้ามไม่เจอรบกวนใหญ่ปากวยถ้าเกิดยังไงผมเปิดเพลงอื่นให้ก็แล้วกันนะครับใหญ่ปากวยขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับโทรศัพท์มาบอกว่ารับฟังอยู่ทุกวันเช่นกันนะครับมีข่าวคราวอยู่1ข่าวนะครับดูแล้วไม่น่าจะทันนะครับไม่น่าจะทันถ้าเกิดยังไงเสียผมขอยมาประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมเปิดเพลงที่ข้อมาให้หมดให้ครบก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมคอยว่ากันไม่เป็นเพลงที่พี่สมบัติข้อมาในคอมเมนต์ของ Facebook Live นะครับเป็นเพลงคนขี้เกียจนะครับจากการขับร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณเมื่อที่บอกไปแล้วครับเพลงนี้อยู่ในนั่งนะครับอยู่ในนั่งเรื่องอะไรนะภาพยนตร์เรื่องฟอนเนื้อนะครับเป็นภาพยนตร์เก่าที่ครูไวยพจน์ศิลปินผู้ล่วงลับได้แสดงนั่งเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ร้องเพลงนี้ในการการประกอบภาพยนตร์ไว้นะครับชื่อเพลงว่าคนขี้เกียจผีสบัดมันยืนเข้ามานะครับแล้วก็เพลงริมฝั่งหนองหานนะครับริมฝั่งหนองหานจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนผีสำราญผัดนาค่าข้อเข้ามานะครับผมเปิดท้ายในช่วงนี้ส่วนเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งเดี่ยวต่อให้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมเลือกดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันกลัวว่าเพลงที่ข้อกันเข้ามารับฟังกันไม่ครบหมดทุกเพลงนะครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นชื่อก็รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ยังไงก็เป็นความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ
2: ไปให้พ้นโอ้ยไอ้ขี้เกียจอุตส่าห์ให้อาศัยนอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่นึกว่าจะช่วยทำงานน่ะนี่นะตื่นซะตะวันโด่งเชียวไปนะไปให้พ้นไป

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: จบกันไปนะครับเพลงเพราะเพราะริมฟังดองห้านะครับจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนผีสำรานผัดนาค่าข้อเข้ามานะครับขอบคุณไปยังพีวิรัตนะครับพีวิรัตสุขหมงบอกว่าขอบคุณพีวันเพ็ญครับที่มอบเพลงที่มอบเพลงหายนะครับเพลงนี้ชอบมาคิดถึงอดีตนะครับคงไม่ถึงเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายนั่นเองนะครับจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้นะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมาโนภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงพร้อมๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงอ้ายพึงรู้หรือเจ้าพึงทำนะครับจากการขับร้องของไพ่พงษ์สาทรแทนเพลงที่ยายประกวยเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ยายประกวยเข้ามายายประกวยนี่ก็เป็นสมาชิกของมนไม้ด้วยนะครับเป็นรุ่นแรกของจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มาอบรมแล้วก็ได้ซืบทอดให้กับลูกหลานอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่ที่12ตำบลนาค่านั่นเองนะครับฝากเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายถ้าไม่จบยังไงได้ผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับยายประกวยสำหรับวันนี้ DJ ไม้นาเก้าปากอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: นอกคุณ
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบ.ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
10: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบ.คุ้มครองแรงงานพรบ.ความปลอดภัยและพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะสวท.นครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันค่ะปฐมดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสวท.นครศรีธรรมราชนะคะพีแอมสุรชัยรอดแก้วค่ะจะเป็นผู้ควบคุมเสียงและก็เทคนิคให้กับเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิรพรหนูรักผอ.สวท.นครศรีธรรมราชนะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นะคะไปจนถึง 16:30 ค่ะโดยจะออกอากาศนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะผ่าน10สวท.และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุไหงโกลกนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสารนะคะข่าวแรกค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคม2560ค่ะโดยวันนี้นะคะ25พฤษภาคม2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะก็ทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญมาสรุปได้4ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศแล้วก็การบินนะคะส่งเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการหารือค่ะกับDEF นะคะ International แล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสค่ะหลายบริษัทเลยก็มีความสนใจนะคะที่อยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะคะฝรั่งเศสเองก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะไทยแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เรามุ่งมั่นค่ะแล้วก็อยากจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณฝรั่งเศสนะคะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าการตกลงนะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศค่ะและประเด็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เดิมทีเนี่ยได้มีการฝึกเรื่องของCopterGoนะคะร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะจนประสบผลนะคะแล้วก็สามารถจะดำเนินคดีส่งกลับนะคะตัวผู้ต้องหารวมถึงการจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเรื่องของหลักอธิปไตยแล้วก็สันติภาพนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะการตัดสินใจเรื่องของการยกเลิก MOU 44นี่นะคะ
ก็มีเหตุผลมาจากเรื่องของว่าตลอดระยะเวลานะคะเกือบ25ปีนะคะเราไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะไทยก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลก็คือ UNCLOS แล้วก็ภายใต้การพูดคุยกันของทั้งสองประเทศแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนทางบกค่ะก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสค่ะปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องมีภารกิจในครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ26พฤษภาคมค่ะก็เรียกได้ว่าได้ไปหารือนะคะแล้วก็จะได้ยกระดับขับเคลื่อนเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการยกเลิก MOU 44ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันบ้างนะคะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25พฤษภาคมปรากฏว่าผลตอบรับน่าพึงพอใจนะคะประชาชนตื่นตัวแล้วก็รีบสมัครกันนะคะรัฐบาลก็พอใจในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มีความพอใจนะคะกับระบบการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถึงกับล่มค่ะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกที่มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะคะก็พบว่ามีการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนโดยได้มีการขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมนะคะจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนนะสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะคะแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้แอปเป่าตังเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะเคยลบแอปออกไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งค่ะโดยผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้นะคะที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะที่ขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนนะคะแต่ว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus รอบนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าระบบได้ล็อกนะคะสิทธิ์ของท่านไว้แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอดคล้องนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus กำหนดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของ1 นะคะว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่นะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะจากโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนเนาะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินรายเดือนนะคะจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะ
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยรัฐเนี่ยจะให้ 60% นะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะและหากจะใช้ให้เต็มวงเงิน 100% นะคะประชาชนก็ต้องเติมเงิน 40% ค่ะก็คือเดือนละ667บาทนะคะก็ย้ำค่ะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากใช้ไม่หมดเนี่ยยอดก็จะถูกตัดไปเลยนะคะไม่ได้จะทบไปในเดือนถัดไปเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสรอบก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านฟังค่ะทุกท่านต้องใช้ให้หมดนะคะในเดือนนั้นค่ะแล้วก็4เดือนตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะคะตั้งแต่มิถุนานะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกท่านก็จะได้รับเงินนะคะเต็มวงเงินเนี่ยก็คือ4,000 บาทนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเติมร่วมเข้าไปนะคะ 2,667 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวนวงเงินเต็มนะคะ 6,667 บาทนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ย้ำนะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนายนค่ะก็1มิถุนายนเนาะก็เริ่มเติมเงินเข้าไปเลยนะคะคือถ้าคิดออกมาเป็นรายวันนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเติมเงินใช้ได

ช้ในเรื่องของกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนกันนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเห็น SMS แปลกๆนะคะหรือว่ามีคนทักไลน์มานะคะชวนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้ระวังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพกำลังระบาดหนักนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องย้ำค่ะว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าให้แอดไลน์ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลมิจฉาชีพนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะมีการทักมานะคะทางไลน์แล้วก็เร่งบอกว่าให้รีบกดลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกเนี่ยก็จะมากดดันว่าอาจจะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะขอเลข OTP หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะให้สังเกตแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่านฟังค่ะ OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่ากดลิงก์ SMS หรือว่ากรอกข้อมูลผ่าน LINE นะคะหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สดต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีประเด็นโซเชียลนะคะช่วงนี้ว่ามีการไลฟ์อนาจารนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือลิงก์ที่มากับไลฟ์พวกนี้นะคะมีการให้กดลิงก์ต่อไปนะคะบอกว่าถ้าอยากชมเนื้อหาที่เข้มข้นต่างๆให้กดลิงก์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการกดลงไปอาจจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการชมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะที่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะท่านฟังค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่โดนหลอกแล้วนะคะก็อาจจะต้องแจ้งความได้นะคะที่สายด่วน1441นะคะก็แจ้งความดำเนินการเลยนะคะท่านฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มุกมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับโครงการเลยนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านก็อยากที่จะนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่มีลูกหลานหลายๆครั้งก็อยากจะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันก็อาจจะหลงกลมุกมิจฉาชีพพวกนี้ได้ก็ถ้าฟังรายการของเรานะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะว่าลงได้เฉพาะแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งเท่านั้นสำหรับ SMS เนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งผลเท่านั้นนะคะของกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือลงทะเบียนใหม่นะคะจะมีการขึ้นว่ารอผลการพิจารณา3วันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่า3วันนะคะแล้วก็ผลก็จะมีการแจ้งผลตรงนี้นะคะไปที่ SMS นะคะของท่านว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบทางด้านของ SMS นะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเองนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครทักไลน์มาแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าหวังดีอยากจะช่วยลงทะเบียนให้ทางไลน์ขอข้อมูลหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ระวังกันเอาไว้นะคะท่านฟังค่ะนี่ก็มาเตือนกันค่ะช่วงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เน้นย้ำว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคการบริการพวกสปาการเสริมสวยนะคะนวดต่างๆยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกท่านเรื่องของการค่าครองชีพรายวันระหว่างวันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของความสวยงามนะคะการนวดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารออนไลน์ก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงที่จะใช้โครงการได้นะคะก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงจนถึง23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้นะคะท่านฟังย้ำกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญ

ญาณนะคะรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะโดยรายการในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะและควบคุมการผลิตโดยนางจิรพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ควบคุมเสียงและก็เทคนิคของเรานะคะขอบคุณพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านฟังยังสามารถติดตามรับชมรายการ5แยกข่าวได้เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการโดยสวทตะกั่วป่าค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหงปัทมดีเจิมสิริขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพรุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพรุกาบแดงอำเภอตากใบณบ้านพรุกาบแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจุดรายาบ้านพรุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพรุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาบิ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางกูแวรายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพรุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่า

0: เขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่สานร้อยเป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปค่ะช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเต้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเต้ผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้อำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: อุสปาปาเต้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเต้ผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรนำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลุโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้

0: พิสนุในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
1: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอก และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
0: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระสอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขน นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทานปกสาลา หรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันยาหาโรเจแวร์และชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไหงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
11: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
12: พลตำรวจตีชัดปัทการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศ และพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีตะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลิมพระชนมพรรษาปราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาเต่าหินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร

แผ่ให้ไทยร่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

0: ป่วยหรือเดินทางลำบากอัยการพร้อมไปหาให้บริการถึงที่พบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับก็คือการอำนวยความสะดวกในการจัดทำหนังสือให้ความยินยอมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มาขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีทายาทอื่นที่มีส่วนได้เสียนะครับหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือในกรณีแบบนี้นะครับซึ่งปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือว่าหลังจากที่ผู้ร้องขอรับความช่วยเหลือเนี่ยนะครับมาขอความช่วยเหลือกับสำนักงานอัยการในพื้นที่แล้วนะครับปรากฏว่ามีทายาทคนอื่นนะครับหรือว่ามีผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นเนี่ยอาจจะมีภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกลนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับมาให้ความยินยอมในการตั้งผู้จัดการมรดกหรือว่าในการตั้งผู้อนุบาลในการตั้งผู้ปกครองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับสำนักงานอัยการผู้ครองสิทธิ์นะครับเราก็นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับก็มีการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็คือปัจจุบันนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดและสาขาเราเปิดให้บริการในวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับอันนี้ก็เพื่อจะรองรับนะครับกับประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องทำงานในวันธรรมดานะครับทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็เลยมีนโยบายนะครับให้สำนักงานอัยการผู้ครองสิทธิ์และสาขานะครับทั่วประเทศนะครับเปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วยในเวลาตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะครับจนถึงเวลา 16:30 น.นะครับในกรณีที่ทายาทนะครับอาจจะมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสำหรับที่มีภูมิเราอยู่ห่างไกลจังหวัดที่มายื่นคำร้องนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีในส่วนของศูนย์อัยการนะครับศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับจะกระจายอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละตำบลหรือว่าอำเภออยู่แล้วนะครับตรงนี้ทายาทนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับอาจจะไปขอและความช่วยเหลือในการทำหนังสือให้ความยินยอมกับศูนย์อัยการนะครับคุ้มครองสิทธิ์ของแต่ละพื้นที่ได้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับอีกกรณีก็คือว่าทายาทที่มีภูมินอนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าถ้าต้องเดินทางแล้วเนี่ยอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะไปขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆได้นะครับโดยสามารถจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์นะครับหลังจากที่เราจะทำหนังสือความยินยอมได้แล้วเนี่ยนะครับทางสำนักงานอัยการเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานนะครับเพื่อจะจัดส่งหนังสือให้ความยินยอมนะครับสามารถที่จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยที่ประชาชนเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับก็เป็นนโยบายหลักของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยครับขอบคุณครับ

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582642สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงพงมิ่งขวัญมือประนบก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือ

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรครับ FM 100 เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากลวราวุธมาตรการ3มิติ SME D Bank เห็นผลในเดือนครึ่งพา SME เข้าถึงทุนทะลุ 9,000 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 41,481 ล้านบาทวราวุธหนุนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงการศึกษามุ่งยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โตเร็วนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thคลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัวการศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้เด็กๆมันฉลาดแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษาการศึกษาก็เลยส่งเสริมความเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวทำไรมันก็ยิ่งทำลายโลกเท่านั้น
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
7: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากลนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจากการตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบ.คุ้มครองแรงงานพรบ.ความปลอดภัยและพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดนายสุพิสารแพลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดชุมพรณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานพร้อมมีคำสั่งจังหวัดชุมพรแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลเพื่อเป็นการป้องปราบไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งด้านสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำประมงและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและในการตรวจบูรณาการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบวิชาชีพหลายหน่วยงานบูรณาการตรวจร่วมกันและปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปโดยมีแผนการตรวจบูรณาการเข้มข้นตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครอบคลุม4ไตรมาสเพื่อดูแลแรงงานข้ามชาติที่มีสัดส่วนสูงถึง90%ในภาคประมงการตรวจบูรณาการครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการป้องปรามยับยั้งการละเมิดกฎหมายแรงงานในทุกรูปแบบการคุ้มครองสิทธิซึ่งมั่นใจว่าลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามกฎหมายการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแสดงถึงความจริงจังในการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับภาพลักษณ์เศรษฐกิจของประเทศในสายตานานาชาติต่อมาวราวุฒิมาตรการ3มิติ SME D Bank เห็นผลในเดือนครึ่งพา SME เข้าถึงทุนทะลุ 9,000 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 41,481 ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายการดำเนินงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการตรวจเยี่ยมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank แล้วทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาล่าสุดแนวทางการดำเนินงานภายใต้3มิติสำคัญเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วกว่า 9,057 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงประมาณ1เดือนครึ่งสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 41,481 ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่า SME SME ถือเป็นฐานพีระมิดของเศรษฐกิจไทยหากธุรกิจรายเล็กไม่สามารถอยู่รอดได้เศรษฐกิจไทยก็จะขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญดังนั้นจึงมอบหมายให้ SME D Bank เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบพร้อมเคียงข้าง SME ไทยในทุกสถานการณ์สำหรับการดำเนินงาน3มิติสำคัญประกอบด้วย1มิติเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารสามารถสนับสนุนสินเชื่อให้ SME ได้กว่า 9,057 ล้านบาทโดยเน้นผู้ประกอบการรายเล็กวงเงินกู้สูงสุด15ล้านบาทต่อรายผ่านผลิตภัณฑ์สำคัญเช่นสินเชื่อปลุกพลัง SME วงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทต่อรายที่ผ่อนปรนเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ SME Green Productivity วงเงินกู้สูงสุด30ล้านบาทต่อรายสำหรับลงทุนด้านพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์ยานยนต์ EV ตลอดจนสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เพื่อยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ 2. มิติช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางได้ดำเนินมาตรการ3ลดได้แก่ลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดช่วยเหลือลูกหนี้แล้วกว่า 2,668 รายช่วยลดภาระทางการเงินประคับประคองกิจการและรักษาระดับการจ้างงาน 3. มิติยกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธนาคารได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะสร้างทักษะและการเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งรูปแบบการเรียนรู้สถานที่จริงและออนไลน์ให้ผู้ประกอบการกว่า 3,690 รายโดยมีผู้ประกอบการ747รายสามารถลดต้นทุนการผลิตและปรับตัวสู่ธุรกิจยุคใหม่ได้หลังผ่านการพัฒนานายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ SME D Bank เดินหน้าสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินเชื่อตามนโยบาย PSA วงเงินรวม 20,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 3% ต่อปีในช่วง3ปีแรกผ่อนชำระสูงสุด10ปีวงเงินกู้สูงสุด30ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพใช้พลังงานสะอาดและก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวต่อมาวราวุฒิหนุนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงการศึกษามุ่งยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โตเร็วนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบณทำเนียบรัฐบาลโดยในส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้แก่นักเรียนและนักศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถ EV เช่นการเขียนโค้ดและการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากระบบของรถ EV มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปเดิมที่เน้นเรื่องลูกสูบหรือเครื่องกรองแต่ในรถ EV จะประกอบด้วยมอเตอร์ไดนาโมและระบบไฟฟ้าเป็นหลักนายวราวุฒิกล่าวว่าได้นำโครงการแซนด์บ็อกซ์สุพรรณบุรีเชื่อมโยงการศึกษาสู่ตลาดงานสำหรับการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเพื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้จัดตั้งกนออAcademy ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้และปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่ทั้งนี้หากคนงานรายใดต้องการพัฒนาทักษะตนเองเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมได้โดยตรงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะมีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยต่อไปต่อมานายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรป นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมหารือประเด็นสำคัญดังนี้1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูงซึ่งภายหลังหารือกับ MEDEF International ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจในการลงทุนหรือขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสและอยากเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้น 2. การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและมุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศ 3. ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์จากการที่ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกจะมีการ

0: จะใช้กฎหมายสากลคือ UNCLOS ภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028 Joint Action Plan to Strengthen the Thai-French Partnership 2026 to 2028 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสาร

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไป

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:54 นาทีลงเต็มที่เวลา 12:44 นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อม3นาทีนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับจะมาเล่าในเรื่องราวของพลังงานทดแทนนะครับในแนวคิดที่ว่า1ครัวเรือน5โรงนะครับแล้วจะมีสาระเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: แนวคิด1ครัวเรือน5โรงก็คือเรามีโรงอะไรบ้างเรามีโรงไฟฟ้าจัดการไฟฟ้าได้ทั้งระบบในบ้านตัวเองผสมผสานด้วยนะครับอันที่2คือโรงน้ำประปาโรงน้ำประปาคือจัดการน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำคลองน้ำบ่อน้ำในสระน้ำใต้ดินน้ำบาดาลนะครับอันที่2นี้จัดการน้ำเอาไฟมาจัดการน้ำนะครับอันที่3คือแก๊สชีวภาพเศษขยะทั้งหลายเอามาทำเป็นแก๊สชีวภาพรวมไปถึงเตาชีวมวลรวมไปถึงน้ำมันไบโอดีเซลนะครับเป็น B100 หรืออะไรแบบนี้ได้นะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นโรงอาหารเรื่องการกินโรงอาหารหมายถึงว่ามีปลาในสระมีปลาในบ่อเลี้ยงไว้นะครับหรือว่าสัตว์ในนาทั้งหลายนะครับข้าวในนาผักที่ปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะเป็นโรงอาหารถือว่าจัดการเรื่องสุขภาพนะครับอันที่5ก็พอได้4โรงแล้วก็เอามาสู่การจัดเป็นองค์ความรู้นะครับระดับครัวเรือนเราเรียกว่าโรงเรียนนะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ระดับครัวเรือนเราสามารถที่จะอบรมให้คนอื่นจัดการได้เพราะฉะนั้นถ้าครัวเรือนไหนพร้อมโรงไหนก่อนก็จัดโรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมโยงผสมผสานกันซึ่งสามารถจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ลงสู่ชุมชนได้เลยชุมชนไหนพร้อมแบบไหนก็จะเป็นองค์ความรู้สำหรับของเขาบางพื้นที่ชุมชนใต้ทะเลก็จะมีหัวปลามีไส้ปลามีอะไรพวกนี้ที่ทิ้งๆเนี่ยแทนที่จะไปทิ้งให้มันมีกลิ่นเหม็นในถังสีฟ้าสีน้ำเงินของอบต.เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบแก๊สก็จะไม่มีกลิ่นนะไม่มีการแพร่เชื้ออะไรทั้งหลายนะครับทุกอย่างก็จะได้มาเป็นแก๊สชีวภาพข้างในกากก็จะเป็นปุ๋ยซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ในการปลูกผักต่างๆของเขาได้นี่ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราขยับ1ครัวเรือน5โรงให้กระจายไปถึงชุมชนได้เนี่ยชุมชนจะพึ่งตนเองได้นั่นหมายความว่าในยามเกิดภัยน้ำท่วมพายุเข้านะครับลมพัดแรงวาตภัยกลุ่มครัวเรือนเหล่านี้สามารถจะพึ่งตนเองได้ก่อนที่หน่วยงานข้างนอกจะไปช่วยเนี่ยจะเป็นความยั่งยืน

ฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยธงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

ิริสวัสดิ์นิรัติสันเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายวิสรุตปาลักเชนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพร

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.comโทรศัพท์0776582646 สาขาลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรเกิดขันธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามมีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง199ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วย ให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
17: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน

0: ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยน

0: ูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับก็วันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับอังคารที่26พฤษภาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบกบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นวันกีฬาในวันนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของมวยก่อนนะครับในการแข่งขันมวยสากลรายการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพนะครับที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็เดินหน้านะครับส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลนานาชาตินะครับในการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์นะครับที่เมืองไฮโอเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ 20-27 พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆในระดับเวทีนานาชาติก่อนที่จะ ลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามวยไทยมีหนึ่งคนนะครับซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นเพียงคนไทยคนเดียวนะนักชกสาวของไทยคนเดียวนะที่เข้าชิงเมื่อวานนี้นะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโป่งกลางนะครับนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจ้าของแชมป์เหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับเจ้าถิ่นนะครับกราเบล่าไฮกราเบล่าวิฮานนะครับนักชกเจ้าถิ่นจากนิวซีแลนด์ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างดูเดือดนะครับจะชกกับเจ้าถิ่นต้องเอาเนื้อเน้นๆนะครับแล้วปรากฏว่าโฟกัสนันนิชาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคานะครับหมัดออกเป็นชุดแต่ว่าคะแนนนี่ชนะฉิวเฉียดเลยนะครับ3-2นะฮะแม่นะแต่ก็ได้เหรียญทองครับเมื่อวานนี้คว้าเหรียญทองพร้อมรางวัลนักชกยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ครับเบสฟีแมนบ็อกเซอร์นะครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญทองเหรียญเดียวก็สุดยอดนะที่ได้ไปนะครับซึ่งจะจบการแข่งขันนะเจ้าของแชมป์เอเชียนะก็บอกว่าในการแข่งขันนี่ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ดีใจนะแล้วก็ผลงานดีขึ้นก่อนหน้านั้นในการแข่งขันที่มองโกเลียก็ตกรอบมานะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนมารายการนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะรายการที่มองโกเลียใน U22 ชิงแชมป์เอเชียแพ้ตกรอบ8คนแต่ว่าพอรายการนี้พัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขก็ทำงานดีขึ้นนะครับก็คว้าเหรียญทองแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิวบานะครับมาเรียโน่กอนซาเลสนะครับก็บอกว่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับทีมมวยสากลของไทยนะครับต้องกลับมาต้องแก้ไขเรื่องของแท็กติกความแม่นยำในการชกนะอีกต่อไปนะเป้าหมายคือเหรียญในเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักมวยของเรานะจบรายการนี้ไปต่อครับนะไปต่อกับการแข่งขัน World Boxing Cup China 2026นะครับ 15-20 มิถุนายนที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมวยคือความหวังในเอเชียนเกมนะครับรวมถึงแบดมินตันด้วยนะแบดมินตันนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับแบดมินตันอาชีพของเราไปแข่งขันกันที่นู่นนะที่สิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750วันนี้ของเรามีคนเดียวที่แข่งขันก็คือครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็เจอกับฮินะอาเคชิมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นคู่นี้สู้กันดูเดือดนะครับใน World Tour Super 750นะครับครีมเล่นได้ดีชนะไปก่อนในเกมแรก22-20นะครับแต่ว่าในเกมที่2เล่นกันแบบโอ้โหนู่นแล้วครับเล่นกันถึงไทเบรกก่อนที่จะมาเสมอกันช่วงดิวส์นะครับ23-23เป็นดาวรุ่งจากญี่ปุ่นครับโอ้โหเซฟได้แล้วก็เซฟแมตช์พอยต์แล้วก็ชนะไว้ด้วยนะฮินะอาเกชิชนะไป25-23ครับแล้วก็มาลุ้นกันถึงเซตที่3ครับปรากฏว่าเกมสูสีในช่วงต้นๆ นะครับพอหลักที่15-16ทางด้านของอาเคชินะครับก็เร่งเครื่องนะครับด้วยความแม่นยำกว่าชนะไป21-17ก็ทำให้ครีมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะยุติไว้แค่เพียงรอบแรกแต่ว่านักกีฬาไทยแข่งขันกันต่อนะพรุ่งนี้27พฤษภาคมกับแบดมินตันนะครับชมได้ทาง True Sport7นะครับแล้วก็9:00 นไปต้นไปนะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันเดี๋ยวนักกีฬาไทยลงแข่งขันจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับพูดถึงแบดมินตันคุณผู้ฟังครับเวิลด์ทัวร์ปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปีหน้าเรื่องของแบดมินตันแน่นอนแล้วครับจาก21เหลือ15แต้มต่อเกมเล่นกัน2ใน3เกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะจากซุปเปอร์พันนี่นะก็จะมีการลดหย่อนซุปเปอร์จาก150จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ รายการซุปเปอร์พันปีหน้าเพิ่มเดนมาร์กโอเพ่นมาจากซุปเปอร์750มาเป็นซุปเปอร์พันเงินรางวัลสูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์โอเพ่น750ที่แข่งอยู่ตอนนี้เนี่ยปีหน้าจะลดระดับเหลือซุปเปอร์500นะเท่ากับฮ่องกงนะที่ได้ขยับขึ้นมา300เป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์จะเป็นซุปเปอร์500เท่ากับไทยด้วยไทยแลนด์ก็อยู่ที่เดิมครับซุปเปอร์500นะครับไทยแลนด์ก็มีสิงคโปร์นะแล้วก็มีฮ่องกงที่ได้ซุปเปอร์500นะครับส่วนรายการซุปเปอร์300 Thailand Master ยังอยู่นะครับแล้วก็มีไต้หวันก็ยังอยู่นะครับนะซุปเปอร์300ส่วนรายการอีกรายการนึงก็คือซุปเปอร์100จะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะแต่เดิมรายการซุปเปอร์100เนี่ยรายการต่ำนะก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะตอนนี้จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนเรื่องของซุปเปอร์พันนะเมื่อก่อนเนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยจะมีแข่งพร้อมกัน3คอร์ดหรือ4คอร์ดนะจะมีถ่ายทอดสดบางคอร์ดคอร์ด1คอร์ด2เนี่ยนะบางคอร์ดไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่เมื่อแมตช์การแข่งขันที่เร็วขึ้นคาดว่าเพราะแต้ม15นะครับBWF เนี่ยนะผลักดันมีการนับคะแนนใหม่อนาคตในปีหน้าเราจะได้ทุกคู่ถ่ายทอดสดนะในรายการซุปเปอร์พันจะได้เห็นการถ่ายทอดสดทุกรายการนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเรื่องของแบดมินตันแล้วพูดถึงเรื่องของแบดมินตันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเมื่อสักครู่เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเนี่ยดูได้นะในการถ่ายทอดสดนะ AIS Play เขาได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับ18ถึง24ตุลาคมในปีนี้นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะ Official Broadcaster บนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV นะครับซึ่งก็ทางด้านของ AIS นั้นก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันเชียร์ถ่ายทอดนะให้ชมนักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามนะส่งสัญญาณตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะก็ทุกแมตช์ทุกนัดนะคุณภาพแบบFull HD นะครับในช่องทางของ OTT ออนไลน์แล้วก็ IPTV นะครับก็ภาคไทยนะทั้งถ่ายทอดสดไฮไลท์รีรันนะครับให้คนไทยได้ชมกันนะบนแอปพลิเคชันเดียวนะรองรับทุกอุปกรณ์นะครับก็ทาง AIS นะครับคุณรุ่งทิพย์จารุสุริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจฝ่ายงานธุรกิจ entertainment ของ AIS นะครับรวมถึงท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างกกท.กับ AIS นะครับก็ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแหละนะครับเพื่อที่จะเป็นกลางในการเชื่อมโยงให้คนไทยได้ดูเอเชียนเกมนะผ่านแพลตฟอร์มนะครับของ AIS Play นะครับเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมนะครับไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีแต่มีแอปพลิเคชันของ AIS ก็ดูกันได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรายการที่ร่วมมือกันนะครับการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เป็นแค่ขวัญกำลังใจของนักกีฬานะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกชมกีฬาที่ชื่นชอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อีกด้วยนะฮะนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลมี2รายการในการเนี่ยรายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอนะประเภทชายเนี่ยมันมีการแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว25พฤษภาคมวันนี้แข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับผลการแข่งขันมีหลายคู่นะผมท้าวความตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่ถึงวันนี้ด้วยที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับราชนาวีแพ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 1-3 เซตนะครับกองทัพอากาศชนะวิทยาลัยนครราชสีมา 3-0 เซตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชนะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาคร 3-0 เซตกองทัพบกชนะทีมประเสริฐนิกรกุล 3-0 เซตกองทัพอากาศชนะราชนาวี 3-0 เซตนี่ราชนาวีแข่ง2วันวันนี้นะแข่ง2วันได้แพ้2นัดแล้วนะครับแล้วก็วิทยาลัยนครขอไปนะครับวิทยาลัยนครราชสีมานะครับเมื่อวานชนะเมื่อวานแพ้วันนี้ก็แพ้ทีมเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ2-3เซตนะครับเมื่อวานแพ้0-3วันนี้แพ้2-3นะครับส่วนกองทัพบกนะครับเมื่อวานเอาชนะศรีสะเกษนิกรกุลวันนี้ชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3-0เซตกองทัพอากาศนะครับเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมานะรายงานไปแล้วนะ3-0เซตนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็วอลเลย์บอลเซตประชาชนกอชายนะครับแข่งขันกันยาวเลยนะครับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเชียร์กันได้นะครับชมฟรีนะครับ25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนพูดถึงวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทางด้านของท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ท่านให้แถลงข่าวกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคราวนี้ของเรานี่ขาด3ตัวหลักนะนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชินออนโมกศรีมีอาการบาดเจ็บนะเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่านักวอลเลย์บอลหญิงก็ยังเดินหน้าเต็มกำลังนะครับโค้ชออสนี่ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของวอลเลย์บอลก็ทำกิจกรรมครอบครัววอลเลย์บอลนะครับเอานักวอลเลย์บอลไปคล้ายกับละลายพฤติกรรมร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่มาร่วมกันนะครับก็รอเชียร์กันสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3ของเราเล่นในบ้านสัปดาห์ที่2บัตรหมดแล้วรอชมทางทีวีนะนะครับนะบัตรหมดแล้วแต่ว่าเรื่องของวอลเลย์บอลที่พูดก็เรื่องของโครงการ Domestic Power วอลเลย์บอลนะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสังคมกีฬาวอลเลย์บอลและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเดินหน้าโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพเต็มระบบครบวงจรครับ Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลนะส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับอาชีพและทีมชาตินะครับพันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานขออภัยครับในส่วนของหน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยมีดร.ภัทรพงษ์พงษ์สกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับดำเนินภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับและนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับซึ่งในการดำเนินงานในปี2568นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็น1ใน7ชนิดกีฬาที่นำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับ57โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็น4รวมถึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4กิจกรรมหลักนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศนะครับกิจกรรมพี่สอนน้องวอลเลย์บอลกราสรูทนะครับอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนใน7ภูมิภาคและการสรรหาพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่แคมป์ระดับทีมชาตินะครับส่วนในปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกสมาคมพลท่านนายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะครับก็บอกว่าก็เดินหน้าในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีกิจกรรมกว่า31โครงการนะครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลกราสรูทนะครับเพื่อต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงผลักดันผู้ฝึกสอนเข้าสู่มาตรฐานสากลผ่านหลักสูตร FIVB Code Course ระดับที่1นะครับนะแล้วก็นี่คือกิจกรรมคร่าวๆนะท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นที่กีฬาที่นำร่องของโครงการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการโครงการ Domestic Power Volleyball นั้นตั้งแต่ปี2568ที่ดำเนินการไปทั้งหมด57โครงการก็ถือว่าเป็นการประเดิมเต็มระบบพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเพื่อใหครบถ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่การส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนระดับยากๆการสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาผู้ฝึกสอนการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานรวมถึงการพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพสู่ในระดับทีมชาติไทยต่อไปนะครับเราได้เห็นนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะเราก็มีดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือการแข่งขันล่าสุดนะครับนะSelect ประชาชนก็กำลังแข่งขันกันอยู่ไปเชียร์กันได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับคุณฟังครับเรื่องของ ฟุตบอลนะตอนนี้ BG นี่BG ปทุมนี่นักเตะหลายคนนี่ต้องบอกว่าลกเกือบทั้งทีมนะนะเอกนิษฐ์ปัญญาเจ้าบุ๊กนะฮะอยู่เมืองทอง BG ซื้อนะใช้มาตอนแรกอยู่ไหนล่าสุดก็กลับจากญี่ปุ่นมาอยู่ BG อารวาสอยู่เมืองทองนะไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาอยู่ BG ซื้อมาปั๊บใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้ดึงศักยภาพมาไม่ได้นะก็ทำให้ปีนี้นะเจ้าบุ๊กไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ BG ปทุมนะน่าเสียดายนะ BG ปทุมเนี่ยผมเชียร์อยู่นะก็มีหลายๆนักเตะนะครับทางด้านพีรวัฒน์นี่เคยอยู่ BG ปทุมนะไปอยู่บุรีรัมย์ก็โรดเลยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญรุ่งอยู่กับชลบุรี BG ซื้อมาแต่ว่าคือไม่รู้ว่าใช้ไม่ถูกทางหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะก็มาอยู่ในแผนการทำทีมของ BG ปทุมนะไปอยู่ท่าเรือโอ้โหตัวนี้เป็นหัวใจแนวรุกเลยนะฮะและตอนนี้ล่าสุดก็เอกนิษฐ์ปัญญาแล้วล่ะครับก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องของพลังการนะโอ้โหนี่แม้ว่าตกสู่ไปสู่ลีก2นะฮะพลังการนะปรากฏว่านะทางด้านของพลังการนี่ได้นักไม่ใช่ได้นักเตะสิต้องเรียกว่าได้โค้ชคนใหม่แล้วนะโค้ชคนใหม่นี่แหมขึ้นชื่อปั๊บนี่นะอาจารย์ปาร์คซงฮอนะฮะอาจารย์ปาร์คนี่เคยคุมเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นโค้ชที่โอ้โหโหดนะเรื่องของความฟิตไม่ต้องพูดนะนักเตะคนไหนฟิตไม่ถึงไม่มีอย่าหวังนะว่าอาจารย์ปาร์คจะให้ลงฮะปาร์คซงฮอจะเข้ามาดูไทยลีก2กับพลังการโอ้โหคิดดูสิใครจะเชื่อครับระดับทีมพลังการจะเอาโค้ชระดับนี้มาร่วมทีมได้นะครับคุณหมอนะคุณหมอประวัติกิจธรรมนุคุณหมอประวัติกิจธรรมนุกูลกิจนะครับประธานสโมสรพลังการ FC นะโอ้โหได้ดีลแบบโค้ชอาจารย์ปาร์คซงฮอนะมาร่วมทีมนะแล้วก็จะมีน้องๆในทีมด้วยที่เป็นทีมโค้ชอยู่ก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ปาร์คด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าปาร์คซงฮออดีตเฮดโค้ชของเวียดนามจะมาคุมพลังการนะครับนะก็รอติดตามกันนะเป็นซีซั่นวงการซีซั่นของวงการฟุตบอลในไทยลีก2นะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะ U23 ตอนนี้นะก็รายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อมาเพื่อที่จะอุ่นเครื่องนะ3นัดนะครับทีมพลังการเนี่ยนะอุ่นเครื่อง3นัดในการเจอกับคีร์กีสถานนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งการรายงานตัวครั้งนี้มีคนหนึ่งถอนตัวนะกองหลังก็คือชินเงินพุตันหยงนะจากสิงห์เชียงรายไม่สมบูรณ์นะครับสโมสรก็ขอตัวกลับไปนะแล้วบอกว่าขอถอนตัวนะครับทางสมาคมฟุตบอลนะทางด้านของโค้ชก็เลือกนักเตะคนใหม่ก็คือบุคคลีเหลี่ยมดีนะจากชลบุรี FC มาแทนนะครับก็มารายงานตัวนะประกาศรายชื่อมานะยังไม่ครบนะครับขาด4คนจะมีฟุตบอลช้าง FA ครับรอบชิงชนะเลิศอีกนะบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับประจวบบุรีรัมย์ก็มีอยู่1คนนะธนกิจโชคเมืองปักนะกองกลางดาวรุ่งนะฝีเทคนิคดีมากคนนี้นะแล้วก็มีพลเอกมณีกรอุเซมาจากพลเอกมณีกรอุเซมาเที่ยงคำนะครับแล้วก็เจฮอนาฟี่ชามะจากพีทีประจวบ FC นะฮะซึ่งเป็นคู่ชิง2คนนี้ก็ยังไม่มารอจบช้างเอเมคัพก่อนนะก็พอมาถึงก็ทางด้านของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอนุกูลก็จับนักกีฬาตรวจชีพประจรวัดความดันค่าน้ำส่วนสูงทุกอย่างหมดนะครับนะเรื่องของอินบอดี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆนะฮะทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายสปีดความเร็วความทนทานดูว่าใครหลังจากที่ปิดฤดูกาลแล้วใครฟิตไม่ฟิตนะเดี๋ยวจะว่าวางแผนกันต่อนะครับเพราะเลือกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเรามีอุ่นเครื่อง3นัดนะครับทางด้านของโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็บอกว่าแมตช์นี้ก็สำคัญแหละเพราะว่ามีนักเตะมาเยอะนะครับ26คนนะก็มีการอุ่นเครื่องกัน3นัดแน่นอนแล้วครับโฟกัสทั้ง3นัดเลยก็จะมีการโรสเตชันนะครับทั้ง3นัดอยู่ในเกมที่ต้องมองต้องให้ความสำคัญหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่นะเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุด U23 นะเราได้มีเกมอุ่นเครื่องดีๆ3นัดก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะครับนะช ุดนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ผมแอบดูอยู่นะฮะนอกจากโชคเมืองปักนะน้องน้องธนกิจนะที่ยังไม่มานะในติดช้างเอเบครับยังมีกองหน้าของชลบุรีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดกองกลางศิรภพวันดีนะคนนี้คนนี้นะก็ไปเล่นอยู่ซ้อมอยู่ไปที่โปรตุเกสด้วยผมจำไม่ผิดนะก็คือน่าจะเป็นตัวหลักของเราในเอชเกมคราวนี้นะครับฟุตบอลรายการนี้นะครับนะฮะนักกีฬาก็จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับนะอุ่นเครื่องนะฮะนัดแรกกับคีร์กีสถานยู23วันที่3มิถุนายนนัดนี้เนี่ยอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับไม่มีการไม่มีการถ่ายทอดหรอนะนะครับแล้วก็วันที่6มิถุนายนอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ชุด U23 ที่ปทุมธานีสเตเดียมนี่นัดนี้ถ่ายทอดสดนะไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นัดสุดท้าย9มิถุนายนนะครับเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุด U23 ก็อุ่นเครื่องแบบปิดนะครับก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแจ้งให้ทราบกันก็มีถ่ายทอดสดนัดเดียวคือวันที่6มิถุนายนนะครับในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดแต่ผลการแข่งขันแน่นอนแล้วครับแจ้งให้ทราบได้นะครับก็ยังมีผลนะครับเพราะว่าที่บอกว่าอุ่นเครื่องแบบปิดข้อนักกีฬานะแต่ละทีมก็ไม่อยากจะเอาภาพออกมาให้คู่แข่งนะเอเชียนเกมต้องเจอกันอยู่แล้วนะได้เห็นนะว่าแต่ละทีมเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับเพราะว่าไทยคริกเก็ตสถานเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบเหมือนกันนะครับส่วนการถ่ายทอดสดในวันที่6มิถุนายนนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางต่างๆของไทยรัฐนะครับเขาถ่ายทอดสดนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฟุตบอลในประเทศนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะฮะฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้นะแอนดรูว์ โรบินสันเนี่ยนะครับนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งหมดสัญญานะฟรีเอเย่นไปแล้วนะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลไปแล้วนะตอนนี้กำลังเส้นทางของโรบินสันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าสเปอร์นะฮะจะดึงเป็นทีมเต็งที่จะดึงตัวไปร่วมทีมนะสเปอร์ตอนแรกก็ถ้าตกชั้นไม่เอานะถ้าสเปอร์ตกชั้นก็ดินจะพับลงนะก็ไม่ได้คุยแต่ว่าสเปอร์อยู่ต่อก็ทำให้สเปอร์สนใจที่จะคว้าแอนดรูว์ โรบินสันนะครับกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับอดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะครับแต่ว่านะครับรายงานว่ายูเวนตุสนะครับทีมจากเกาโชซีอานะซึ่งนัดสุดท้ายพลาดอย่างน่าเสียดายจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแต่เล่นแพ้ครับก็ลงไปเล่นยูโรปาลีกสนใจแอนดรูว์ โรบินสันนะแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะก็รอดูนะครับว่าสเปอร์ซึ่งกำลังเจรจากับโรบินสันมาตลอดแล้วนะครับกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงข้อสัญญาแล้วยูเวนตุสก็กำลังเข้าร่วมในการคว้าดีลครั้งนี้ด้วยนะครับแอนดรูว์ โรบินสันเนี่ยย้ายจากเฮาส์ซิตี้มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นมาตั้งแต่ปี2517นะครับ378นัด14ประตู69แอสซิสต์นะครับส่วนกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับนะฮะใครจะมาแทนโมฮัมหมัดซาลาห์นะครับคิงโมได้ออกไปยังไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนที่มีชื่อออกมานะครับชื่อออกมาคร่าวๆนะพอเห็นลางๆก็คือชาร์ลอตต์โบเวนนะคนนี้ชอบยิงนะลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่กับเวสต์แฮมนะครับกับกัปตันทีมเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับอายุ29ปีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวหลักระยะยาวแต่ชาร์ลอตต์โบเวนเล่นในตำแหน่งเดียวกับซาร่าเป็นขวาธรรมชาติกองหน้ามาเลข10ก็ทำได้นะครับแล้วก็เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เวสต์แฮมคงจะไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงๆแพงๆนะครับให้กับชาร์ลอตต์โบเวนนะเพราะตกชั้นรายได้ก็ลดลงไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังมองชาร์ลอตต์โบเวนแล้วก็การที่ลิเวอร์พูลไปทั่วยุโรปมีผลด้วยอ้าวรอดูนะครับนะทางด้านของชาร์ลอตต์โบเวนจะเล่นในกับลิเวอร์พูลหรือไม่รอดูนะครับค่าตัวไม่เกิน30ล้านปอนด์แหละนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับแวดวงกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมกันนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณัฐนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงผู้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกระสาบทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิญข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีโทยุทธนาธิปดีซึ่งเป็นประธานกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามคณะเนี่ยเราขอประจัดจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดต่อการดำเนินการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามันกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโด ยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป3ต่อ2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
11: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าจะส

0: ไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดย High Tech Basketball Club แชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาเราครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่ไม่รู้ว่าเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งแล้วก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการหยั่งเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จะออกข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเขาเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองแล้วก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังง่ายๆเองเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้าสามก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้งสามก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่สองก็คือเสรีภาพก้อนที่สามคืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเอ็งเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยไฉถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกในรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นเขาพาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นผืนดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยาดตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนนี้ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่พะทะคารมราวกับจะเอาให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

บราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า 24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
12: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาค รัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60-40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
13: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับรายการสาระสารพันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอาจจะยังใหม่อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและที่น่าสนใจมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันนะคะเป็นรายการที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการวันอังคารค่ะก็มาเจอกับดิฉันนะคะภูมิรัตน์มีลักษณะนอกจากสาระที่นำมาฝากกันนะคะก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็พบกับสภาพอากาศฟ้าฝนสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันแดดสดใสบางวันก็มีฝนลงมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบางท่านอาจจะชอบไปทะเลหรือว่าอาจจะชอบไปภูเขาส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายเดินป่าหรือว่าสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็ได้นำสถานที่ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะ

0: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: สาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันค่ะแก้วภูมิรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้นำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากนี้เชื่อว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะคือถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมาระยะหนึ่งค่ะก็จะกลับมาเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสิ่งที่โดด

เด่นนะคะเป็นที่เรื่องรือก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเกิดจากการแตกผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายเหลี่ยมต่อมามีการผุพังและการกัดเซาะโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่งทำให้เกิดลักษณะเป็นชั้นชั้นลวดลายรูปร่างคล้ายงูหรือพญานาคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาค่ะว่าเจ้าปู่อือลือราชาเป็นราชาผู้ถูกสาปให้เป็นพญานาคเฝ้าถ้ำแห่งนี้ชั่วนิจนิรันดร์เพราะเป็นต้นเหตุของรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ค่ะทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงพระอือรือราชาจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อบังเกิดเมืองขึ้นใหม่ซึ่งในอดีตค่ะพื้นที่นี้ขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหม่คือบึงกาฬค่ะถ้ำนาคานะคะตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในแต่ละฤดูกาลค่ะจะให้ภาพและบรรยากาศแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะหินจะมีความฉ่ำน้ำเกิดมอสเฟิร์นและพืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเห็นลวดลายคมชัดงดงามยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆส่วนช่วงหน้าร้อนค่ะจะเห็นผิวหินชัดเจนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกเช่นคอยหินเต็งรังคำมอกหลวงมาวิ่งอารางตะแบกเกลียบเป็นต้นค่ะระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงถ้ำนาคาค่ะประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติประกอบด้วยบันไดเป็นช่วงๆสลับกับพื้นดินค่ะและมีบางจุดจะต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวทั้งตอนขึ้นและลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังและหัวนาคาที่1เป็นต้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะและออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศลึกลับน่าค้นหานะคะถ้ำนาคาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก็ได้นำมาฝากกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรค่ะที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: มื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารพันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนเวลาที่เรามองเห็นหญ้าขึ้นอยู่ริมทางตามท้องนาหรือว่าสวนหลังบ้านค่ะอาจจะคิดว่าเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาแต่หญ้าหลายชนิดในบ้านเรานะคะในประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งในตำรับยาไทยตำรับยาพื้นบ้านทางเหนือนะคะรวมถึงในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะมารู้จักกับหญ้าที่เป็นยากันนะคะเริ่มกันที่หญ้าดอกขาวหรือบางพื้นที่เรียกว่าหญ้าสามวันค่ะเป็นพืชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นอยู่ตามริมทางนะคะมีดอกสีขาวฟูๆคล้ายสำลีเล็กๆดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นสมุนไพรสำหรับอดบุหรี่ค่ะกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นพืชล้มลุกดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงออกดอกเกือบตลอดปีค่ะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะสำหรับวิธีคือนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งตำรายาจีนบอกว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติหวานคมเล็กน้อยกระจายลมและลดความร้อนทำให้เลือดเย็นถอนพิษสงบประสาทกรณีเป็นไข้หวัดความดันเลือดสูงตับอ่อนแอนอนไม่หลับน้ำนมน้อยต้องผสมสมุนไพรตัวอื่นขนาดใช้ประมาณ 15-30 กรัมกรณีนอนไม่หลับใช้30กรัมผสมยาส้มสังกา30กรัมต้มดื่มหรือผสมพุทราจีนแดง5ผลและสน30กรัมรวมกันต้มดื่มถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนแอใช้หญ้าหมอน้อยและสมุนไพรที่ชื่อมะกล่ำตาหนูอย่างละ30กรัมต้มน้ำกินในช่วงกลางฤดูร้อนหากมีไข้ใช้หญ้าสด60กรัมต้มน้ำกินส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้ทั้งต้นนะคะใช้ต้มดื่มลดไข้แก้ไอแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบเฉียบพลันแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้ปัสสาวะลดที่นอนแก้ท้องร่วงการใช้เป็นยาอดบุหรี่ไม่ควรใช้กรณีเป็นโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากมีสารโพแทสเซียมสูงอาจมีผลต่อร่างกายได้หญ้าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายคนรู้จักอยู่ใกล้ตัวเรานะคะคือหญ้าคาเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาตามคันดินหลายคนอาจจะเคยเด็ดกลีบดอกสีขาวๆมาเล่นตอนเป็นเด็กค่ะเป็นหญ้าอีกชนิดค่ะที่มีการใช้ในตำรับยาไทยโดยในตำรายาไทยนะคะกล่าวถึงสรรพคุณรากมีรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาขับปัสสาวะจากงานวิจัยรากหญ้าคายังไม่พบพิษเฉียบพลันและไม่มีงานวิจัยอื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าปากควายค่ะอาจจะฟังดูชื่อแปลกนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอยาโบราณรู้จักกันดีหญ้าปากควายมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนภายในขับปัสสาวะดับพิษกาฬและพิษทุกอย่างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกครับในตำรายาจีนค่ะกล่าวถึงพืชหญ้าที่ใกล้เคียงกันอีกชนิดชื่อว่าหญ้าฟางหรือหญ้าตีนกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะแต่ลำต้นหญ้าปากควายแผ่แบนราบกับพื้นมากกว่าลักษณะช่อดอกจะยาวกว่าหญ้าชนิดนี้หมอพื้นบ้านใช้อบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนดีหากมีปัสสาวะมากใช้รากผสมสมุนไพรเช่นอ้อยดำหรืออ้อยแดงและข้าวกล่ำส่วนหญ้าแห้วหมูค่ะมีหลายชนิดที่ขายตามร้านขายยานะคะเป็นยาในสาธารณสุขมูลฐานทั้งไทยและประเทศในอาเซียนเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในเอเชียค่ะมีหัวใต้ดินสีแดงน้ำตาลมีกลิ่นหอมใบยาวแคบมีเส้นใบออกดอกช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมการเก็บเกี่ยวนะคะหัวหญ้ามาเป็นยามักจะเก็บในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตำรายาจีนบอกว่า ย่าแห้วหมูมีรสเผ็ดคมเล็กน้อยแก้ปวดท้องแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนหากนำยาไปผัดกับน้ำส้มสายชูจะทำให้ยามีสรรพคุณแรงขึ้นส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องทางภาคเหนือค่ะเรียกย่าแห้วหมูว่าย่าเนี่ยวหนูหรือย่าเยี่ยวหมูค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนานะคะก็ค่อนข้างใช้มากใช้รักษาปัสสาวะเหลืองผอมเหลืองส่วนตำรายาเวียดนามค่ะจะเอาไฟเผาลนเพื่อกำจัดรากที่หัวแห้วหมูนำมาล้างทำความสะอาดแล้วอบแห้งหรือตากแดดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับทางประเทศจีนค่ะก็มีการนำมาใช้รักษาประจำเดือนไม่ปกติอาการปวดท้องประจำเดือนปวดกระเพาะอาหารอาการอาหารไม่ย่อยท้องเสียและอาเจียนการที่จะนำหญ้ามาใช้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าหญ้าเสียก่อนค่ะก็คงจะต้องพิจารณาแหล่งกำเนิดของพืชปัจจุบันก็มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรรมเพราะว่ามีการเพาะปลูกทำสวนทำไร่นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีจากหญ้าทั้งหลายได้และเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็จะต้องใช้กันอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมค่ะบางชนิดอาจจะส่งผลต่อร่างกายหากใช้ในปริมาณมากหรือการใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่ก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาบ้านเราสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันนะคะก็อาจจะมีคุณค่ากว่าที่เราคิดแต่อย่างไรเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้สมุนไพรก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นยาได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าวันนี้แก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้น ขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี้
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไงกวนโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อได้ชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมันธนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูแต่งคำร้องครูเวทใส่ทำนอง

ครูสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวทพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีค่ะจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงปานันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ฟังเพลงพรพรมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
8: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในหน้าน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี้
9: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจำนวนกว่า 200,000 รายให้เตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้พร้อมตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา15ปีให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้กู้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมภายใต้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบก้อนรายปีหรือทยอยจ่ายเป็น งวดให้ครบตามกำหนดนอกจากนี้กยศ.ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษด้วยการลดเงินต้นให้ร้อยละ3สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect และติดต่อนัดหมายได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์02164888ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
10: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือกองทัพบูรพาคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำผลงานของวงดุริยะโยธิน
1: เป็นเสียงตรากระต่ายเพลงกองทัพบูรพา

ที่จบไปนั้นคือเพลงกองทัพบุรพาผลงานของวงดุริยะโยธินค่ะคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะชื่อเพลงสมรภูมิไม่ได้อยู่ในละครเรื่องใดแต่เป็นเพลงปลุกใจที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินไทย

เพลงสมรภูมิผลงานของพลตรีรวจิตวาทการจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะฟังเพลงจากละครและภาพยนตร์เก่าๆซึ่งจะเลือกเพลงที่มีการขับร้องคู่และนำมาบันทึกเสียงภายหลังนะคะเริ่มด้วย2เพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479เพลงแรกสุรานารีคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์บันทึกเสียงต่อได้ชื่นชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะทั้งสองเพลงนี้คุณจำรัดรวยนิรันดร์ประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณนาถถาวรบุตร

เพลงสุรานารีและชื่นชีวิตเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479นะคะซึ่งแต่เดิมผู้ขับร้องก็จะเป็นผู้ที่แสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นเพลงชุดต่อไปเพลงหนึ่งที่ว่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เรื่องเลือดชาวนาคืนนี้เราจะฟังคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลและคุณชัชวินภูมิดิษฐ์ขับร้องเพลงที่สองความรักของฉันจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เช่นเดียวกันคือเพลงหวานใจคืนนี้จะเป็นเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณฉลองสิมาเสถียรค่ะเพลงที่สามฉันฝันไปจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องเพลงหวานใจเช่นเดียวกันคุณมีศักดิ์นาครัตน์และคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องนะคะทั้งสามเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูนาฏถาวรบุตรค่ะ

พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจาย

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่27เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเสกสรรบัวคลื้นปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHzต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

รัตนัตตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัตธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายทำบุญบุญบวกให้เห็นผลเหมือนดังเอาตามตนติดแท้ทำบาปอกุศลกรรมติดตามนาหลุดจากเวียนเวียนแล่ไล่ต้อนตีนโผล่ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณปรามวิทยังอมรช่างเทคนิคจำนานงานปฏิบัติหน้าที่ต่างสถานีคุณมัตเตนกขาวทองผู้ประกาศข่าว ท่านผู้ใครทำทั้งหลายผู้คงแก่เรียนซึ่งเปิดเชิงรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการแทนพระอาจารย์ปรีชาปรมัตถ์ร่วมการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการถ้าตามนำทางมาพบตอนอีกว่าละหนึ่ง

ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น18ค่ำเดือน7ก็ยังเหลือเวลาอีก3วันก็จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเราก็จะได้ทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ก็มีการให้ทานถวายทานคือทำบุญตักบาตรผู้ที่ไม่อยากไปวัดจะทำบุญตักบาตรผู้ที่ไปวัดเป็นประจำส่วนมากก็นำปิ่นโตอาหารถวายไปถวายพระสงฆ์แต่จะมีมากมีมากเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของวันปกติหรือมากกว่านั้นเพราะว่าชาวพุทธทั้งหลายก็ตระหนักในวันสำคัญก็ได้ทำเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เป็นปีมีอธิกมาศจากวันเป็นเดือน6ก็ต้องเลื่อนมาเป็นวันเป็นเดือน7วันนั้นก็ชักชวนชาวพุทธทั้งหลายทำบุญตักบาตรไปวัดไปปรากฏมนต์ทับจริงฟังคำถวายทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ตั้งแก่ตนแก่ศาสนาวันนี้ก็จะได้พูดต่อในเรื่องสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มาในโพธิปักกิยธรรม37ประการ ก็จะขึ้นต้นโดยสติปัฏฐาน4เป็นแกนนำในโพธิจิปักกิยธรรมพระสติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนให้ชัดเจนคำว่าสติปัฏฐานก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายสติปัฏฐานเอาสติมาตั้งไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตและก็ที่ธรรมที่ทำคือทำมารมเอาสติมาตั้งไว้ที่กายกายนั้นมีสองกายกายนอกกายใน
กายนอกกายในกายในก็คือกายภายในกายภายในก็หมายเอามหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดคือดินน้ำไฟลมที่รวมกันเข้าเป็นกายดินน้ำไฟลมที่รวมกันเข้าเป็นกายนี่เราเห็นได้ชัดเรียกว่าเป็นรูปประกายรูปกายรูปกายเห็นได้ชัดทีนี้นามกายนามกายก็คือสิ่งที่อาศัยรูปกายนามกายสิ่งที่เป็นที่อาศัยรูปกายได้แก่เวทนานี่เป็นนามกายความรู้สึกว่าสุขความรู้สึกว่าทุกข์ความรู้สึกว่าเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ก็เป็นนามกายที่เรียกว่านามนามนามเขาเรียกว่ารูปนามแต่ไม่ได้ใส่กายหรอกก็เป็นนามเป็นชื่อแต่ไม่เห็นเป็นแต่ชื่อแต่ไม่เห็นได้แต่เรียกว่าเวทนาแต่เราไม่เห็นเวทนาหรือเห็นแต่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่รู้เห็นมาอย่างนี้สุขก็เพลินไปเห็นอย่างนี้ทุกข์ก็ปฏิเสธไปหลีกเลี่ยงไปเห็นว่าอย่างนี้เฉยๆเป็นต่างกลางก็ละเลยไปนี่เรียกว่ารู้แต่ไม่เห็นมันเป็นนามมองเลยคือเห็นแต่ไม่รู้เห็นว่าทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เห็นว่าสุขแต่ไม่รู้ว่าสุขเห็นแต่ว่าเฉยๆก็ไม่รู้ว่าเฉยๆก็เห็นสักว่าเห็นก็ดีนะก็ไม่ยึดติดว่ามันสุขไม่ยึดติดว่ามันทุกข์ไม่ยึดติดว่ามันเฉยๆก็ให้กำหนดรู้นะสุขก็ให้กำหนดรู้ทุกข์ก็ให้กำหนดรู้เฉยๆก็ให้กำหนดรู้นี่รู้แต่ไม่เห็นรู้ว่านี่สุขก็กำหนดรู้ว่าสุขนี่ทุกข์ก็กำหนดรู้ว่าทุกข์นี่เฉยๆก็กำหนดรู้ว่ามันเฉยๆนี่เป็นนามกาย
เวทนาก็เป็นนามกายสัญญาความจำได้หมายรู้เพราะอาศัยสุขทุกข์เฉยๆก็อาศัยอยู่สัญญาความจำได้หมายรู้ก็อาศัยอยู่จะเรียกว่านามนามต้องอาศัยอยู่สัญญาจำได้หมายรู้เรียกว่านามเพราะเราไม่เห็นที่ว่านามเป็นนามมีแต่ชื่อชื่ออะอย่างนี้สัญญาสัญญาจำได้จำชื่อคนได้จำชื่อสัตว์ได้จำชื่อสิ่งของได้จำชื่อโน่นนี้นั้นได้เรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้ยังรู้รูปรูปคนรูปสัตว์รูปต้นไม้รูปภูเขารูปใกล้รูปไกลรูปหยาบรูปละเอียดรูปในอดีตรูปในปัจจุบันที่กำลังเห็นอยู่หรือรูปในอนาคตที่จะเห็นต่อไปจำรูปจำเสียงสัญญาว่าเสียงนี้เป็นเสียงคนเสียงสัตว์คนก็ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแยกไปอีกเสียงเพลงเสียงวาระเสียงเศร้าโศกเสียงร้องไห้อันนี้จำเสียง สัญญาทั้งนั้นภายนอกก็อยากกันก็เสียงนกเสียงกาเสียงคลื่นเสียงฟ้าร้องเสียงว่าป่าเสียงอะไรต้องมีอะไรเยอะแยะมันก็จำเสียงจำกลิ่นก็เป็นสัญญาเนี่ยจำอย่างนี้กลิ่นหอมอย่างนี้กลิ่นเหม็นหอมอย่างนี้เป็นมาจากอะไรเหม็นอย่างนี้มาจากอะไรจำกลิ่นจำรสสัญญาจำรสว่ารสอย่างนี้เป็นเปรี้ยวรสอย่างนี้เป็นหวานรสอย่างนี้เป็นขมรสอย่างนี้เป็นกว่ารสอย่างนี้เป็นกร่อยรสอย่างนี้เป็นจืดรู้รสสัญญาสัญญารู้สัมผัสรู้เย็นรู้ว่าอย่างนี้เย็นอย่างนี้ร้อนอย่างนี้อ่อนอย่างนี้แข็งอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีสัญญาจำได้ไหมรู้หรือจำอารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจนั่นเป็นเรื่องของสัญญาก็เป็นนามอ่ะเป็นนามมองไม่เห็นอ่ะสัญญาเนี่ยก็มองไม่เห็นมันเป็นนามมีแต่ชื่อมองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้รู้ได้ใช้ได้จำได้อะไรได้หมดสัญญานี่ไม่ธรรมดาเราก็อยู่กันกับสัญญาอาศัยสัญญาถ้าหมดสัญญาเมื่อไรก็จบเหมือนกันสัญญาไม่จำอะไรเลยเห็นก็จำไม่ได้ได้ยินก็จำไม่ได้ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้ทำอารมณ์ไม่จำไม่ได้ทั้งนั้นถ้ามันมีสัญญาก็จบอันนี้อาศัยสัญญาที่เป็นนามนามอาศัยกายกายก็อาศัยนามส
ังขารก็เป็นนามสังขารนี่มีอยู่สองอย่างสังขารขันกับจิตตสังขารสังขารขันกับจิตตสังขารสังขารขันก็มาถึงร่างกายคือกองกายขันเรียกว่ากองสังขารขันก็คือกองกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดังกล่าวคือสังขารขันทีนี้นามที่เรียกว่าสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตก็เรียกว่าจิตตสังขารจิตตสังขารอาการที่จิตเป็นสุขปรุงแต่งจิตตสังขารอาการที่จิตได้รับการปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งเช่นเห็นก็จะปรุงแต่งในการเห็นปรุงแต่งให้รู้สึกว่าดีสวยหรือไม่สวยสวยชอบไม่สวยไม่ชอบแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอีกว่าชอบอยากได้ไม่ชอบอยากกลับใส่ออกไปรุ่งแต่งออกไปอีกว่าอยากได้ต้องทำอย่างไรต้องดิ้นรนต้องสแสวงหาต้องหาวิธีให้ได้ตามที่ต้องการนี่สังขารปรุงแต่งใจปรุงในเรื่องการได้เห็นปรุงในเรื่องการได้ยินในเสียงปรุงในได้กลิ่นได้กลิ่นก็ปรุงว่าพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบได้รสก็ปรุงว่าพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบโดยสรุปนะได้สัมผัสเย็นร้อนก็ปรุงว่าพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนี่สังขารปรุงแต่งใจปรุงแต่งใจสภาพปรุงใจใจเรามักจะเข้าใจรวมเข้าใจรวมว่าสังขารคือกายอย่างเดียวสังขารนี่คือกายอย่างเดียวที่จริงกายสังขารจิตกับสังขารต่างกันกายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกายจิตกับสังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่ปรุงแต่งกายก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารปรุงแต่งกายให้อยู่ได้แล้วก็เรามาใจเข้าออกก็ปรุงแต่งกายให้อยู่ได้กายนอกกายในอาศัยกันอยู่นี่สังขารก็เป็นนามลักษณะที่ปรุงเนี่ยมันเป็นนามเป็นนามเราเห็นอยู่แต่เราไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ไม่เห็นมันตายมันกลับกันทำกับโลกทำกับโลกคำว่าเห็นคือเห็นด้วยสติปัญญาคำว่ารู้ก็รู้ด้วยสติปัญญาแต่ถ้าเห็นธรรมดาไม่ได้มีสติไม่ได้มีปัญญาก็ไปคิดนะก็เห็นแบบโลกเห็นว่าเป็นเราเห็นว่าเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารก็เป็นของเราวิญญาณก็เป็นนามอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส
4อย่างนี้เป็นนามวิญญาณความรู้สึกก็เลยจังได้วิญญาณรู้สึกรู้สึกอะไรต่างๆได้นึกคิดอะไรได้หรือเขาเรียกว่าจิตว่าใจว่าวิญญาณเรียกแทนกันได้เรียกแทนกันได้วิญญาณวิญญาณนี่เรียกว่ามโนเรียกว่าใจเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณอาการเรียกตามอาการเรียกตามอาการถ้าคิดอารมณ์เรียกว่ามโนคือโน้มไปในอารมณ์มโนโน้มไปในอารมณ์ใจใจเรื่องสะสมสะสมสะสมอารมณ์ใจนี่สะสมอารมณ์จำอารมณ์สะสมอารมณ์จิตคิดจิตคิดจิตคิดอารมณ์จิตคิดในอารมณ์รับจำคิดรู้นั่นเป็นเรื่องของจิตของใจของมโนอันนี้ก็เป็นนามอ่ะใจก็เป็นนามมองไม่เห็นแต่รู้ได้ความกำลังคิดอะไรอยู่รู้ได้ว่ากำลังรู้เรื่องอะไรรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจนี่เป็นนามอาศัยรูปนามอาศัยรูปคือมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมแล้วรูปก็อาศัยนามดินน้ำไฟลมก็อาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยกันอยู่รวมเรียกว่านามรูปพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นพระเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงนามรูปทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงนามรูปนี้เป็นทุกข์นามรูปนี้เป็นอนัตตานามรูปังอนิจจังนามรูปนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปตลอดเลยนามรูปนี้เป็นทุกข์ทนอย่างเดิมอยู่ไม่ได้นามรูปนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นขณะไปครับนี่วันนี้ก็มาทำความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพระธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนในเรื่องของรูปนามหรือนามารูปแล้วแต่จะเรียกกลับไปกลับมาก็ได้นามรูปังอนิจจังนามรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามรูปไม่ทนนามรูปังอนัตตานามรูปไม่ใช่ตัวตนนี่โดยสรุปตามพระดำรัสของพระพุทธศาสนาครับก็หมดเวลาลงไปดูความสุขความเจริญในธรรมความเข้าใจในรูปนะเพิ่งบังเกิดมีแต่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: เพียงคิดช่วยเขาใจเราก็สุขแล้วเพียงคิดเบียดเบียนเขาใจเราก็ทุกข์แล้วที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณเช้าวันนี้อาตมาพุทธศรีเมธังโกโรจะว่าวัดตุ้งไผ่ข้อนำก็คิดใจมาฝากในช่วงนี้ก็มีเรื่องถกเถียงในทางกฎหมายอยู่ประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็สำคัญมากเพราะว่ากระทบกระเทือนเจ้าอาวาสวัดต่างๆประเด็นก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจกันว่าเจ้าอาวาสที่ต้องรับผิดชอบดูแลการปกครองนะพระในวัดเพราะว่าท่านมักจะมีตำแหน่งเป็นเจ้าตำบลหรืออยู่ในสายปกครองเป็นบริการสงฆ์ด้วยเรามีคดีเกี่ยวกับการเงินหรือคดีอาญาเนี่ยก็มักจะมีความผิดว่าเป็นเจ้าพนักงานซึ่งในกฎหมายอาญาระบุไว้อย่างนั้นในการตีความกฎหมายอาญานี่ต้องตีความอย่างเคร่งครัดตีความให้กว้างขึ้นไม่ได้นะเพราะเป็นการลงโทษหรือว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียหายทีนี้ก็มีพระหลายวัดเหมือนกันที่ท่านปรึกษากับนักกฎหมายในเรื่องนี้นะก็มีข้อเสนอว่าที่จริงเจ้าอาวาสนั้นไม่ใช่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ปกครองวัดปกครองบรรพชิตและญาติโยมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบปฏิบัติธรรมตามธรรมวินัยถ้าไม่เชื่อฟังก็อาจจะมีการให้ออกจากวัดต่างๆเป็นต้นเป็นหน้าที่แล้วก็มีการบริหารวัดแต่ไม่มีตำแหน่งอยู่ในผู้บริหารคณะสงฆ์เลยอันนี้ก็มีความแตกต่างกันบางท่านก็ยังโยงไปถึงว่าการที่พระมาบวชเนี่ยท่านก็ไม่ต้องการที่ใช้ชีวิตในทางโลกอยู่แล้วการที่ท่านไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีเป็นเจ้าหน้าที่งานของรัฐก็ดีเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันเกิดความยุ่งยากลำบากใจหลายท่านก็ลาออกเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำความเข้าใจกันแต่ก่อนนี้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์นะจะมีในสมัยการที่5นะรอสอสมัยเป็นร้อยปีมาแล้วนะมีการมาปฏิรูปใหญ่เป็นฉบับพ.ศ.2484พอมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยก็มีการอนุวัตตามการปกครองทางโลกตอนสมัยเมื่อสมัยสิทธิราชนั้นอำนาจประสานกราชหรือว่าการปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นสิทธิขาของสมัยประสานกราชแต่บ้านเมืองก็ยังไม่มีปัญหามากนะพระสงฆ์ก็อยู่กันได้ธรรมวินัยชุมชนก็ยังควบคุมกันเองอาศัยศรัทธาอย่างครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านก็มีญาติโยมศรัทธาเยอะพอมีกฎหมายจากส่วนกลางท่านก็เอาตัวท่านมาชำระความมาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรสุดท้ายก็ต้องส่งท่านกลับไปก็ญาติโยมวัดเนี่ยก็เสียอกเสียใจกันเป็นจำนวนมากนี่ก็ว่าท้องถิ่นไม่เป็นอิสระแล้วต้องมาขึ้นกับส่วนกลางในสมัยก่อนนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างเมืองต่างมีคนที่เตรียมเคารพนับถือทีนี้เมื่อมีการปรับปรุงการปกครองเพื่อให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นก็จำเป็นต้องรวมหน้าสู่ศูนย์กลางกลางคณะสงฆ์ก็เช่นเดียวกันนะก็มีการแบ่งพระสงฆ์เป็นสายการปกครองเหมือนกันพ่อเป็นแบกปกครองจากธรรมยศีได้เป็นประชาธิปไตยพระบสงฆ์2484ก็มีการแบ่งอำนาจ
ป็นสาวอำนาจเหมือนกันมีสังกัดสภาออกข้อบัญญัติเหมือนกฎหมายมีสังคมนตรีมีคณะมนตรีบริหารมีองค์กรการปกครองเหมือนกับกระทรวงต่างๆแล้วก็มีคณะวินัยทอนเหมือนศาลแล้วในกฎหมายนั้นก็ยังระบุว่าบรรดาสมาชิกสภารวมไปถึงอุปัชฌาย์อาจารย์กับคณะปกครองไปถึงเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือเป็นเจ้าพนักงานทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นได้ระบุชัดเจนแล้วเราก็เลยมีความเคยชินว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐด้วยนะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงระบบของ2505สมัยจอมเสด็จเนี่ยมีการร่างกฎหมายใหม่อำนาจการปกครองอยู่ที่มหาเถรสมาคมแบ่งการปกครองเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็บริหารโดยมหาเถรสมาคมคล้ายครม.แล้วก็ออกกฎระเบียบเองด้วยเหมือนเป็นสภาไปด้วยออกกฎมหาเถรสมาคมแล้วก็พิพากษาด้วยนะตัดสินเรียบร้อยเรียกว่าสามอำนาจอยู่ในมหาเถรสมาคมหมดเลยปี35ก็มีการเพิ่มนะตั้งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือหนกลางหนใต้นะหนตอนออกแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธ์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นพระราชบัญญัตินะของพระบรมสงฆ์นะสองห้าสามห้าแก้ไขส่วนกลางพระราชกำกองส่วนภูมิภาคก็มีระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพร้อมได้รองที่มีอำนาจในการบริหารคณะสงฆ์ตำแหน่งที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2525เนี่ยระบุเพียงแค่นี้ไม่มีเจ้าอาวาสด้วยบางท่านก็เลยบอกว่าเจ้าอาวาสไม่รวมอยู่ในเจ้าพนักงานเพราะว่าการจะไปเพิ่มตำแหน่งเจ้าอาวาสเข้าไปเนี่ยต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับไปเพิ่มเจ้าคณะใหญ่ในการปกครองส่วนกลางอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยังไม่ยุตินะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายส่วนหนึ่งใช้หลักกฎหมายใช้การตีความมาตรฐานสากลแล้วก็อาจจะเป็นความไม่รอบคอบหรือไม่ถี่ถ้วนก็มีความขัดแย้งเรื่องว่าศาลฎีกามีฎีกาตัดสินหลายคดีที่ว่าให้นับเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าที่ที่เจ้าพนักงานด้วยนะท่านก็โต้แย้งว่าประกาศกฎกระทรวงเนี่ยมันเป็นประกาศกฎกระทรวงเพื่อบังคับคณะสงฆ์อื่นซึ่งใช้กับอินทิกายอนันติกายคือพระยวนพระจีนะไม่ได้ใช้กับพระสงฆ์ใดละนะไปอ้างผิดท่านไปอ้างผิดฉบับนะแล้วก็เป็นการแต่งตั้งหรือลงโทษประสังอธิการที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไปจะไปเพิ่มตำแหน่งขึ้นมาให้เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานอย่างนี้ไม่ได้นั่นจะมาอ้างว่ามีความพูดถึงเจ้าวาดอันเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานอย่างนี้เป็นการเอาข้อกฎหมายลูกหรือกฎหมายเล็กเนี่ยไปแก้หรือไปเพิ่มกฎหมายใหญ่ไม่ได้กฎหมายใหญ่คือรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นกฎหมายแม่สามารถให้อำนาจไปออกกฎหมายรองลงมาได้เพราะศักดิ์ของกฎหมายมันจะมีอยู่นะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องติดตามฟังกันต่อไปส่วนไวยาวัจกรนั้นตามกฎหมายอาญาถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะว่าถ้อยคำระบุชัดเจนต้องดูแลเกี่ยวข้องกับการเงินนะใครเป็นแต่ก่อนก็ต้องดูเรื่องกฎหมายด้วยนะอย่าคิดว่าทำบุญทำประโยชน์ในส่วนรวมไม่มีเงินเดือนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบติดคุกนะจะเป็นงานแล้วเวลาทำผิดพลาดเนี่ยมันโทษหนักกว่าคนทั่วไปทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเรียกว่าสังคมนี้อยู่ยากมากขึ้นโลกนี้ซับซ้อนมากขึ้นคนที่ต้องการสละโลกก็อาจจะไม่อยากยุ่งเหยิงไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ว่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะการรู้ไว้เป็นประโยชน์ป้องกันปัญหาไม่ผิดพลาดปฐมกายวัดของพระคือกริชนะพุทธวจนะเนี่ยกำลังมีประเด็นปัญหาขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับพระวัดเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาต่อสู้กันนะก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับญาติโยมให้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการ โดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
11: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 น.และเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พี่สายชนีสร้างช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใสมากๆเลยนะคะเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่ามันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะอบอุ่น
1: ด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ 6:13 นาทีไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26พฤษภาคม2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายประกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายประกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันก็คือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งจากการพบทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่จะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
0: ค่ะเราท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: และมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของน้าแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
1: ค่ะเมดอินไทยแลนด
0: ์
1: นะดิฉันได้ฟังแต่เด็กๆแล้วเพลงเนี้ย
0: เนาะ
1: ต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วเพลงนี้นะ
0: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ้ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนกันเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
0: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
0: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ
1: ์
0: หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์ณตอนนี้ 6:22 นะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4:00 ประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
0: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส รัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40% นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24 ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะคะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
0: คะ
1: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60 บาทเราจ่าย40 บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5 ส.เนาะเก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคษาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่า ทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังค์เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
0: ส
1: าม
0: าร
1: ถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
0: ื
1: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoythaiplus.th ค่ะ
0: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอให้เขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้ามา
0: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
0: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากเลยที่ขอยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคอนร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัคร

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแหละครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะ

0: รุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสและครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailand โดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่าMade in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่าMade in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดอเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่า ยังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคแล้วครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแล้วครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายแล้วครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบ.นี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Life Creatorsมีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Life Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Life Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับ ดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดและครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3 นาทีใช่ไหม
1: 3-4 นาที
0: ค่ะเรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6 รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1 ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวย้ำช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกี